0: เป็นปีทองผ้าไทยผ้าไหมไทยสู่เวทีโลกต่อยอดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และวัฒนธรรมไทย
1: นายอนุทิน
2: เป็นประธานกองทัพเรือวานนี้ว่าปีนี้เป็นปีทองผ้าไทยเนื่องจากกระแสนิยมการสวมใส่ผ้าไทยกลับมาได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่จากแนวพระราชดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกพร้อมชื่นชมความสำเร็จของผ้าไทยและชุดไทยที่สร้างชื่อเสียงบนเวทีนานาชาติผ่านนิทรรศการราชภัตราสู่สากลในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งจัดขึ้นในโอกาสครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสอันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้รับคำกล่าวขานชื่นชมจากนานาชาติเป็นอันมากการจัดงานมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15และพิธีมอบรางวัลโครงการประกวด The Seven Next Big Silk Designer Contest 2026ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา48พรรษาถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการสืบสานรักษาและต่อยอดคุณค่าผ้าไหมไทยตลอดจนส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์พัฒนางานออกแบบที่สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยสู่ระดับสากล
3: ผ้าไหมไทยถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญาอันล้ำค่าของประเทศไทยที่สะท้อนถึงความประณีตวิจิตรและเทคนิคที่เชิงและเทคนิคเชิงช่างชั้นสูงที่สั่งสมและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นผ้าไหมแต่ละผืนจึงไม่ใช่เพียงงานหัตถศิลป์ที่งดงามหากแต่เป็นสื่อบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตความเชื่อภูมิปัญญาและศิลปะเฉพาะถิ่นผ่านลวดลายสีสันและเทคนิคการทอที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยก่อให้เกิดคุณค่าทั้งในมิติทางวัฒนธรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และภาพลักษณ์ของประเทศไทยเป็นอันมากผ้าไหมไทยจึงมีสถานะเหมือนทูตทางวัฒนธรรมที่ช่วยเผยแพร่เสน่ห์และภูมิปัญญาของไทยสู่สายตาชาวโลกด้วยความภาคภูมิใจรัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมผ้าไหมไทยในทุกมิติน
1: ายกรัฐมนตรีย้ำว่าผ้าไหมไทยเปรียบเสมือนทูตทางวัฒนธรรมที่ช่วยเผยแพร่เสน่ห์และภูมิปัญญาของไทยสู่สายตาชาวโลกควบคู่กับการเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมผ้าไหมไทยในทุกมิติและเชื่อว่าความสำเร็จในการอนุรักษ์และพัฒนาผ้าไหมไทยเกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ร่วมกันผลักดันให้ผ้าไหมไทยเป็นทั้งมรดกของชาติพลังทางเศรษฐกิจและสื่อกลางแห่งมิตรภาพระหว่างประเทศปุริมปัสโสภาภาครายงาน
4: นายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ระหว่างวันพรุ่งนี้ถึงวันที่9มิถุนายน2569เพื่อความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ซึ่งเป็นเวทีที่เวียดนามริเริ่มจัดขึ้นและยังเป็นพื้นที่สำหรับการหารือเชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาและอนาคตของอาเซียนการเปิดโอกาสให้ผู้นำประเทศผู้กำหนดนโยบายภาคธุรกิจและนักวิชาการได้แลกเปลี่ยนมุมมองร่วมกันเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนอาเซียนในภาพรวมนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะมีโอกาสพบปะกับภาคธุรกิจและผู้ประกอบการเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจรวมถึงการแลกเปลี่ยนมุมมองในการขับเคลื่อนความร่วมมือในกรอบอาเซียนร่วมกันโดยมีเป้าหมายในการยกระดับความสัมพันธ์จากคู่แข่งไปสู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้ปัญหาส่งออกกุ้งหลังมาเลเซียเลื่อนการเจรจาและควบคุมการนำเข้าชั่วคราวออกไปอย่างไม่มีกำหนด
5: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการส่งออกกุ้งไทยไปยังมาเลเซียหลังมาเลเซียประกาศควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประสานให้มีการเปิดโต๊ะเจรจากับทางการมาเลเซียเพื่อหาข้อยุติร่วมกันหลังจากที่ฝ่ายมาเลเซียมีข้อซักถามเกี่ยวกับมาตรการด้านสุขอนามัยของกุ้งไทยกรมประมงส่งคำชี้แจงไปยังฝ่ายมาเลเซียครบถ้วนแล้วและยังได้มอบหมายให้กรมประมงทบทวนมาตรการตรวจและปล่อยปลากระพงนำเข้าจากมาเลเซียเช่นกันอย่างไรก็ตามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมดำเนินการหาทางออกปัญหาดังกล่าวร่วมกับฝ่ายมาเลเซียเพื่อให้เกิดความพึงพอใจได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองประเทศและพร้อมทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียเพื่อยกระดับการเจรจาไปสู่ระดับรัฐมนตรีที่จะเป็นการลดข้อจำกัดและปัญหาต่อไป
6: ผมคิดว่าการที่เราทั้งสองประเทศเนี่ยมีการตอบโต้กันไปมามันไม่มีประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาคุยกันเพื่อสร้างวินวินนะครับเพื่อถ้าเราส่งสัญญาณไปอย่างนี้ให้กับทางมาเลเซียว่าเรายินดีมาพูดคุยกันเพื่อจะแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาช้ายาวนานเนี่ยให้มันจบลงให้ได้ผมคิดว่าเราทำตรงนี้ได้มันก็เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะครับมันไม่ใช่การค้าว่าจะต้องฝ่ายนึงเสียแล้วฝ่ายนึงต้องได้มันไม่ใช่ซีโร่ซัมเกมนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเรื่องนี้มันจะเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
5: ล่าสุดทางการมาเลเซียขอเลื่อนการเจรจากับไทยออกไปอย่างไม่มีกำหนดจากเดิมกำหนดไว้ในวันพรุ่งนี้ด้านนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับทราบความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ขณะนี้ประสบปัญหาเรื่องต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นผลผลิตล้นตลาดและราคากุ้งตกต่ำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรเพิ่มเติมคาดว่าจะเห็นความชัดเจนในสัปดาห์หน้า
7: เดี๋ยวให้ทางกรมประมงประสานไปที่กระทรวงพาณิชย์ในข้อเรียกร้องข้อเสนอแนะต่างๆของสมาคมกุ้งซึ่งเร็วๆนี้เนี่ยก็จะมีหลายมาตรการที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ผู้เลี้ยงกุ้งนะครับให้ได้ไม่เผชิญความเดือดร้อนผมเข้าใจดีครับว่าต้นทุนของพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเนี่ยอย่างที่เยอะที่สุดเลยก็คือพลังงานเราก็ตามมาด้วยเรื่องอาหารแต่ว่าการที่เราจะต้องเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยมันก็เป็นนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้วซึ่งตัวโครงการต่างๆที่กรมประมงเตรียมไว้ที่ผมสั่งการไปเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือพี่น้องในการเปลี่ยนผ่านพลังงานอยู่แล้ว
5: อย่างไรก็ตามชมรมผู้เลี้ยงกุ้งทั่วประเทศจะเข้ายื่นหนังสือถึงอธิบดีกรมประมงและกระทรวงพาณิชย์เพื่อเรียกร้องให้เร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งส่วนภาพรวมผลผลิตกุ้งไทยในปัจจุบันมีปริมาณกว่า 250,000 ตันต่อปีบริโภคภายในประเทศกว่า 100,000 ตันต่อปีส่งออกไปสหรัฐอเมริกา 50,000 ตันต่อปีและมาเลเซีย 10,000 ตันต่อปีคิดเป็นร้อยละ5ของปริมาณทั้งหมดซึ่งปัญหาที่เกษตรกรกำลังประสบอยู่ในขณะนี้คือผลผลิตส่วนเกินอีก 50,000 ตันที่เป็นปัจจัยสำคัญในการฉุดราคากุ้งทั้งระบบให้ตกต่ำจึงขอให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาโดยเร็วศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งทีมท็อปกันเข้าตรวจยึดเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐานมูลค่ากว่า4ล้านบาทย้ำไม่ให้ไทยเป็นแหล่งระบายสินค้าคุณภาพต่ำและจะดำเนินคดีกับผู้กระทำอย่างถึงที่สุดนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าได้มอบหมายให้ทีมท็อปกันนำโดยพลเอกนักรบบุญบัวทองร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เข้าตรวจสอบคลังสินค้าขนาดใหญ่ในอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครหลังพบการแอบอ้างใช้ใบอนุญาตมอ.ก.ของผู้ประกอบการรายอื่นเพื่อนำเข้าสินค้าควบคุมมาจำหน่ายโดยผลการตรวจสอบพบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่แสดงเครื่องหมายมอ.ก.และแสดงเครื่องหมายมอ.ก.โดยไม่ได้รับอนุญาตรวม 33,383 ชิ้นรวมมูลค่ากว่า 4,600,000 บาทอาทิปลั๊กพ่วงรางปลั๊กไฟอะแดปเตอร์แบตเตอรี่และเครื่องมือช่างรวมถึงไดร์เป่าผมและเครื่องนวดจึงยึดอายัดไว้ทั้งหมดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมย้ำว่าสินค้าไม่ได้ ได้มาตรฐานไม่เพียงสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจแต่ยังเป็นภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อาจก่อให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรืออันตรายร้ายแรงรัฐบาลจะไม่ปล่อยให้ไทยเป็นแหล่งระบายสินค้าคุณภาพต่ำและได้สั่งการให้ทีมท็อปกันเดินหน้าปราบปรามอย่างเข้มงวดเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุด
0: กรมชลประทานกำชับโครงการชลประทานทั่วประเทศบริหารจัดการน้ำและปรับแผนการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อรับมือฤดูฝนและผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญอ่อนถึงรุนแรงที่ไปจนถึงเดือนสิงหาคม2570
8: นายสุริยพลนุชอนงอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำช่วงฤดูฝนอย่างใกล้ชิดเพื่อนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการวิเคราะห์วางแผนการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์พร้อมพิจารณาปรับแผนการระบายน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ตามที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.เห็นชอบอย่างเคร่งครัดตลอดจนเตรียมแผนรับสถานการณ์อุทกภัยโดยยึดหลักกำหนดพื้นที่กำหนดคนจัดสรรทรัพยากรที่คาดการพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากกำหนดผู้รับผิดชอบในพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับผลกระทบและประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่มีการจัดสรรทรัพยากรเช่นเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรเครื่องมือต่างๆที่กระจายครอบคลุมในทุกพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการปรากฏการเอ็นโซประเทศไทยจะเข้าสู่ปรากฏการเอลนีโญอ่อนและจะพัฒนากลายเป็นเอลนีโญรุนแรงต่อเนื่องจนถึงเดือนสิงหาคม2570อาจส่งผลให้ฤดูฝนสิ้นสุดเร็วกว่าปกติและเกิดฝนทิ้งช่วงยาวนานขึ้นปริมาณฝนโดยรวมอาจต่ำกว่าค่าปกติขณะที่กรมชลประทานกำชับโครงการชลประทานทั่วประเทศเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนเป็นหลักเนื่องจากรัฐบาลได้เน้นย้ำให้กรมชลประทานดำเนินงานเชิงรุกทั้งด้านการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยและภัยแล้งควบคู่กับการบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนภาคการเกษตรและการอุปโภคบริโภคให้เพียงพอในทุกพื้นที่โดยเฉพาะการเร่งรัดการพัฒนาแหล่งน้ำการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลเดินหน้านำ AI มาช่วยผู้ประกอบการรายย่อยเปิดตัวนกกระซิบผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปถุงเงินเริ่มใช้งานแล้วตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้สำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040นกกระซิบช่วยตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการและใช้งานแอปได้ทันทีพร้อมช่วยวิเคราะห์ยอดขายสรุปช่วงเวลาที่ขายดีที่สุดเช็คราคากลางวัตถุดิบรายวันจากกรมการค้าภายในและช่วยคำนวณต้นทุนกำไรเบื้องต้นเพื่อให้ร้านค้าบริหารธุรกิจได้ง่ายขึ้นลดต้นทุนเพิ่มรายได้และแข่งขันได้ดีขึ้นในยุคดิจิตอลค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: อกแม่พระธรณีจวันไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ ทางการรัสเซียออกแถลงการที่ระบุว่ายูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนมากกว่า100ลำโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของรัสเซียรวมถึงนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กซึ่งเป็นสถานที่จัดการประชุมเศรษฐกิจนานาชาติที่มีชื่อเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กอินเตอร์เนชั่นแนลอีโคโนมิกฟอรัมเมื่อช่วงเช้าของวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและส่งผลให้คลังเก็บน้ำมันแห่งหนึ่งได้รับความเสียหายจากการโจมตีดังกล่าวขณะที่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยว่าการโจมตีรัสเซียของกองกำลังยูเครนในครั้งนี้ถือเป็นการตอบโต้ที่รัสเซียรุกรานยูเครนเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียปฏิเสธข้อเสนอของประธานาธิบดีเซเลนสกี้ที่ให้มีการเจรจาสันติภาพโดยตรงเพื่อยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งปะทุขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2565
4: กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีสถานีเรดาร์ตรวจการหลายแห่งบนเกาะเกสและเมืองโกรุกทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าการโจมตีในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าสหรัฐเป็นฝ่ายที่กระทำการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่8เมษายนที่ผ่านมาอย่างจงแจ้งและรัฐบาลอิหร่านจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อปกป้องอธิปไตยความมั่นคงและผลประโยชน์ของประเทศทั้งนี้ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านทวีความรุนแรงขึ้นหลังจากกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเปิดฉากโจมตีฐานทัพสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีเป้าหมายในดินแดนอิหร่าน
0: องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่ายอดผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกและยูกันดาที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย471รายในจำนวนนี้เสียชีวิต84รายขณะที่หน่วยงานด้านสาธารณสุขของเยอรมนีเปิดเผยว่าชายชาวอเมริกันวัย39ปีที่เป็นผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาในประเทศดีอาร์คองโกได้รับการอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเบอร์ลินของเยอรมนีแล้วเมื่อวานนี้หลังจากที่เขารับการรักษาเป็นเวลา17วันและฟื้นตัวจากโรคดังกล่าวด้านศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาเตือนว่าหากไม่มีการใช้มาตรการสาธารณสุขที่เข้มงวดอาจส่งผลให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกและยูกันดาที่เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาทวีความรุนแรงขึ้นจนเทียบเท่ากับการระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาครั้งใหญ่ในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกเมื่อปี2557ซึ่งมีผู้ติดเชื้อมากกว่า 28,000 รายและมีผู้เสียชีวิตราว 11,000 ราย
4: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนนัดที่3ทีมชาติไทยแพ้ทีมชาติเบลเยียม2ต่อ3เซต25-20 25-22 23-25 22-25 และ14-16ทำให้สาวไทยยังไม่ชนะใครจาก3นัดแรกมี2คะแนนรั้งอันดับ16ของตารางสำหรับโปรแกรมของทัพลูกยางสาวไทยในวันนี้จะลงสนามพบกับสาธารณรัฐเช็กในเวลา 10:30 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่นชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศอิคคิวพาณิชพลธีระรัศกุลมือ22ของโลกพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ต้านความแข็งแกร่งของนาธานคริสตี้นักแบดมินตันมือ5ของโลกชาวอินโดนีเซียไม่ไหวแพ้ไป1-2เกม21-16 10-21 และ12-21 หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้การแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียเอเชียนบาลานซ์ไบต์2026ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายนที่ไอซ์แลนด์ฮอลล์ชั้น3ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์นายแพทย์ไพโรจน์เสาน่วมรองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เป็นประธานในพิธีเปิดโดยผลรุ่นใหญ่รุ่นอายุ4ปีชายที่1เป็นของเด็กชายกรกรธนพรมงคลคว้าแชมป์เอเชียไปครองขณะที่รุ่นอายุ4ปีหญิงที่1ได้แก่เด็กหญิงยานิสมจิตวรีคว้าแชมป์เอเชียได้สำเร็จศึกเทนนิสแกรนด์สแลมเบรนท์โอเพ่นที่สนามโรรองการโรสกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศอเล็กซานเดอร์ซาเวเลฟมือวางอันดับ2ของรายการจากเยอรมันเอาชนะ ยาคุปแมนซิกมือ26จากสาธารณรัฐเช็ก3-1เซต7-5 6-2 3-6 และ6-3ผ่านเข้าไปลุ้นแชมป์แกรนด์สแลมรายการแรกของตัวเองกับฟาวิโอโคบอลลี่มือ10ของรายการจากอิตาลีต่อไปเล่นนาดคาวเพลย์เมคเกอร์วัย18ปีของไบเออร์มิวนิกได้รับอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาขวาฉีกระหว่างซ้อมทำให้ทีมชาติเยอรมันเรียกตัวอาซานเวราโอโก้กองกลางดาวรุ่งวัย20ปีของแอร์แบร์ไลฟ์ซิกเข้ามาแทนเพื่อลุยศึกฟุตบอลโลก2026ที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพร่วมสำหรับทัพอินซีเล็กอยู่ในกลุ่ม E ร่วมกับกูราเซาโกดีวัวและเอกวาดอร์ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
4: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคกลางมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่และตากโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 00:44 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.20 เซนติเมตรและเวลา 8:30 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 56 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:00 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 52 เซนติเมตรและเวลา 17:29 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง68เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นาที
14: 1นาทีกับกปท.จากกรณีมีผู้นำป้ายทะเบียนสีแดงที่มีลักษณะการระบุชื่อห้างร้านมาติดรถและนำมาใช้งานบนท้องถนนโดยป้ายลักษณะดังกล่าวไม่ใช่ป้ายแดงที่เป็นเครื่องหมายพิเศษที่กรมการขนส่งทางบกอนุญาตเพื่อออกให้แก่บริษัทตัวแทนจำหน่ายรถแต่อย่างใดและขอเตือนผู้ที่นำมาใช้งานเข้าข่ายผิดกฎหมายสำหรับป้ายแดงที่ถูกต้องตามกฎหมายต้องมีลักษณะดังนี้ 1. ตัวแผ่นป้ายจะแบ่งออกเป็น2บรรทัดบรรทัดบนเป็นตัวอักษรบอกหมวดนำหน้าหมายเลขเครื่องหมายพิเศษ 2ระหว่างตัวอักษรบอกหมวดกับหมายเลขเครื่องหมายพิเศษมีขีดตามทางยาวขั้นกลางบรรทัดล่างเป็นตัวอักษรบอกชื่อจังหวัด3ตัวแผ่นป้ายแดงต้องมีตัวอักษรย่อนูนขอไข่สอเสือที่มุมล่างด้านขวามีลายน้ำตราเครื่องหมายราชการกรมการขนส่งทางบกรูปมาตุลีเทพบุตรขับรถเทียมม้าปรากฏในแผ่นป้ายทะเบียนรถซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้ทั้งนี้ผู้ใช้รถป้ายแดงต้องจดบันทึกข้อมูลการใช้รถลงในสมุดคู่มือประจำรถเสมอข้อมูลดังกล่าวได้แก่ชื่อนามสกุลผู้ขับชื่อยี่ห้อรถยนต์หมายเลขตัวรถหมายเลขเครื่องยนต์ความประสงค์ในการใช้รถวันเดือนปีรวมถึงระยะเวลาที่นำรถไปใช้ค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
16: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่าทะเลนคำว่าทะเลนเขียนทอทหารสระอะสระเอลอลิงไม้โทนอหนูคำนี้มีความหมายเปลี่ยนแปลงโดยลำดับอัคราพิธานศัพท์ของหมอปลัดเลซึ่งพิมพ์เมื่อพุทธศักราช2416ให้ความหมายคำนี้ว่าทะเลนคือสิ่งของที่ประทุย้อยออกมาหรือหุงข้าวแฉะสุกครึ่งดิบครึ่งนั้นเช่นข้าวทะเลนหม้อความหมายของคำทะเลนที่ว่าแฉะสุกครึ่งดิบครึ่งนั้นต่อมาคำว่าทะเลนไม่ได้ใช้ในความหมายนี้ประธานุกรมสำหรับนักเรียนซึ่งพิมพ์เมื่อพุทธศักราช2472ให้ความหมายของคำทะเลนแต่เพียงว่าโปนออกยื่นออกล้นออกและหน้าเป็น
16: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
18: สาระนานากับสารานุกรมไทย
19: วันนี้เสนอตอนระบบนิเวศของทะเลไทยระบบนิเวศทางทะเลเป็นระบบนิเวศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและซับซ้อนมากที่สุดในระบบนิเวศทางน้ำแบ่งออกเป็นระบบนิเวศใหญ่ๆเช่นระบบนิเวศมหาสมุทรระบบนิเวศชายฝั่งระบบนิเวศน้ำกร่อยระบบนิเวศแนวปะการังและยังมีระบบนิเวศย่อยๆอีกมากมายเช่นระบบนิเวศหาดทรายระบบนิเวศหาดหินซึ่งทะเลไทยมีระบบนิเวศที่โดดเด่นและมีความสวยงามติดอันดับ1 ใน 10ของโลกคือระบบนิเวศแนวปะการังเป็นระบบนิเวศที่มีความซับซ้อนและมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงที่สุดเมื่อเทียบกับระบบนิเวศอื่นๆติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการวิเคราะห์ข่าวช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับภาวะสงครามและสถานการณ์เศรษฐกิจของโลกในปัจจุบันค่ะ
20: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอารัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
21: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26

0: Generation Up.
1: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช้อปเพลินผ่อนสบายผ่อนบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
0: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อ่ะ
3: ไปหาหมอเธออ
4: ืมไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
6: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
7: คุณกำลังฟังเชียงใหม่ Radio 92โดยเชียงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
8: You're listening to 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92 เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

งเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตหลายรสเข้มข้นประทับใจจากบทประพันธ์ของเนตรดวงมณี

0: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่องยูทูบคณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุ

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

ุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: พิ่งคนมาที่นี่ไม่ได้นะนี่เป็นสถานที่ของทางราชการ
1: ที่นี่มันเขานะครับข้างบนก็มีป่านิดหน่อยมันเขาระเบิดหินมากกว่า
0: ใช่แต่ว่าอยู่ในความควบคุมและว่าดูแลของทางราชการไม่อนุญาตให้ใครเข้ามาถ้าไม่มีหนังสืออนุญาตคุณมีไหม
1: มีครับ
0: อ๋อมีแหละครับประธานโทษไหนขอผมดูหน่อยสิครับ
1: นี่ครับใบอนุญาตของผม
0: ใบมีดมันแปลกสีม่วง
1: เอาละไม่ต้องงานเก็บซะเถอะครับ
0: มันหมายความว่ายังไงที่คุณเอามายัดกระเป๋าผม
1: ผมชื่อเหยียวเป็นญาติของเจ้าเหยียบ
0: เหยียบนักโทษฆ่าคนตายอ่ะ
1: ครับใช่มันเผลอตัวไปหน่อยที่ถูกโยกจนระงับใจไม่อยู่เลยฆ่าคนตายไป2ศพและก็เข้าคุกตามระเบียบ
0: แต่ว่าที่นี่เป็นที่นักโทษทำงานนะคุณ
1: คือผมมีเรื่องจะพูดกับมันนิดหน่อยเกี่ยวกับมรดกคือญาติผู้ใหญ่เสียชีวิตทีนี้ก็มีปัญหาเรื่องไร่นาเราจะทำการแบ่งกันเจ้าเหยียบก็เป็นคนหนึ่งใน3ที่จะได้รับมรดก
0: อ๋อแล้วยังไงไม่ทราบ
1: เราก็ไม่รู้ว่าเจ้าเหยียบมันจะเอายังไงก็เลยอยากจะมาถามเขาก่อนผมคิดว่าพบกับเขาสัก10นาทีก็เรียบร้อย
0: เอ๊แต่ว่ามันผิดระเบียบนะคุณถ้าจะเยี่ยมนักโทษมันก็ต้องไปเยี่ยมที่เรือนจำไม่ใช่มาเยี่ยมที่ทำงานอย่างนี้นะคร
1: ับใบเดียวมันผิดระเบียบไหมอ่ะอีกใบนึงพอพบได้ไหมครับขอ10นาทีเท่านั้น
0: นะแหมคนนี่จริงๆนะบ้าตื้อเป็นบ้าเลย
1: เธอหน้าขอ10นาทีเท่านั้นเลยครับเอาไปเลยผมหวังว่าคงได้รับอนุญาตถูกต้องนะครับ
0: คือแต่ว่า
1: เพราะคุณคอยยืนดูอยู่แถวๆนี้แหละ
0: มันจะ
1: ถ้าผมจะพามันหนีแล้วก็ปืนมีนี่ครับยิงได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจผมถ้าให้แน่ใจว่าผมจะให้อะไรเจ้าเหยียบแล้วก็ค้นตัวได้เลยมีเข็มสักเล่มแล้วก็คุณไล่ผมไปได้ทันทีผมมีแต่ก๋วยเตี๋ยวโอเรี่ยงบุรีแค่นี้แหละครับ
0: แต่มันผิดระเบียบนะ
1: ถ้าผิดระเบียบก็5นาทีก็ยังดีนะครับผมจะได้กลับไปจัดการมรดกให้เขาถูกต้องนะครับทำละละละละผมไหว้แหละมันจำเป็นจริงๆครับ
0: ผมก็แค่5นาทีนะ
1: ขอบคุณครับ
0: เดี๋ยวขอค้นตัวคุณก่อน
1: เชิญเลยครับเชิญครับ

0: ร้อนยังไงไว้ไม่ดี
1: ร้อนกัน
0: เฮ้ยเอ็งคลานทำไมไว้จอก
1: โดดหน้าหนู
0: อะไรของมันวะไม่รู้สิวะ
1: โดนยาแล้วดูนั่นเองไปทำงานทำการอยู่เลยนั่งสูบบุหรี่อยู่ได
0: ้เมย์บุหรี่ซุกเอาไว้ก็ไม่บอก
2: บอกขโมยนะสิ
0: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูมั่งสิโว้ย
3: เดี๋ยวเดี๋ยวกูก่อนสิ
0: ไอ้กูก่อนที่มันคอยตายแย่งมาได้ก่อนแบบโดนแย่งต่อใช้ได้วะ
1: โอ้ดูหัก
2: เ
1: นี่
2: ยเบาๆพี่เจี๊ยบ
0: ตัวร้อน
2: มากตัวนั้นน่ะนั่นรอสักครึ่งมวนแล้วไหมล่ะ
1: ตัวร้อนหมด
0: เฮ้ยข้ามั่งสิโว้ย
1: เฮ้ยแย่งไปแล้ว
0: ไม่ทันให้อยากไปทุย
2: พอ
0: เต้นหน้า
2: เอาจังหวะยังไม่ดีแอมเล็กก็โถ่เอ้ยจับสักติ่งก็ยังดี
0: ก็อาบไป
2: ช
0: ั่ว
2: คอยยังชั่วหน่อย
0: นี่ตัวนี่แดงว่า
1: อยากไม่ขึ้นจะบุ้ย
0: ยาตัวร้อนแหมนี่ทำไมเอ็งซ่อนเอาไว้ครึ่งหมดเท่านั้นวะฮะ
2: เฮ้ยซ่อนเอาทั้งสามวันน่ะอุตส่าห์ไม่เอาออกมานะเนี่ยมันอยากเต็มกลืนว่ะงวดนี้ก็เลยงัดออกมา
1: ไอ้ตัวดีมาแล้วเว้ย
0: เฮ้ยขอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดับดับดับดับเฮ้ยผู้ช่วยฉันดีมาแล้วเว้ย
2: โอ้ยเห็นเสือกเมาตอนนี้เห็นแล้วนี่วะดับก็เสียดายก็อัดมันได้หมดเลย
0: เฮ้ยคำทวนมาโถ่อัดเดียวแล้วเว้ยมาดอก

0: พูดกันไม่ค่อยเชื่อเลยนะอู้งานก็เท่านั้นแถมยังแอบสูบบุหรี่อีกด้วย
1: โอ้ยก็มันยางเลยว่ะดูสิแดดออกแฉร้อนก็แสนร้อนดับกระหายนิดเดียวอารมณ์รวยกันมากสิว้อยยังไงๆเราก็นักโทษเหมือนกันนะว้อย
2: เฮ้ยแต่เองมันนักโทษชั้นดีหน่อยว้อยเขายกหางให้เป็นผู้ช่วยผู้คุม
3: ก็เลยถือโอกาสข่มขู่พักพวกเดียวกันใช่ไหมล่ะ
0: ถ้าฉันเป็นอย่างนั้นเลยแกไม่ได้มานั่งลอยหน้ากันแบบนี้หรอกฉันได้พยายามอารมณ์รวยพวกแกทุกอย่างนะเห็นใจกันบ้างสิวะผู้คุมเขาเห็นเข้าเนี่ยเขาก็เล่นงานฉันที่ไม่ดูแลให้ดีไง
1: ก็เขาไม่เห็นเองเห็นน่ะเองก็เฉยไว้สิมันก็ไม่มีเรื่องอะไร
0: แล้วถ้าเกิดเขาเห็นขึ้นมาเนี่ยความสวยก็ตกเป็นของฉันใช่ไหม
3: เอาทนาเขาไม่เห็นเองเฉยไว้มันก็หมดเรื่องกัน
2: ไอ้พูดแบบนี้นะสิเขาไม่รู้ก็เลยรู้ไปเลย
0: แล้วเมื่อไหร่พวกแกจะเชื่อฉันบ้างวะฉันขอร้องพวกแกทุกวันพวกแกก็ฝืนระเบียบเข้าทุกวันเหมือนกันเดี๋ยวฉันเฉียบขาดขึ้นมาเนี่ยแกก็จะว่าใจร้ายไอ้เป็นนักโทษด้วยกันไม่เห็นใจกันทำอะไรพอหอมปากหอมคอซะบ้างสิเว้ยนานๆครั้งพอค่อยยังชั่วทุกบ่อยทุกบ่อยมันอาจจะซวยก็ได้ไม่เฉพาะฉันหรอกพวกแกด้วย
1: เอาน่าเอาน่าเอาน่าเองเงียบซะมันก็หมดเรื่องไงวะ
0: เอางี้ดีกว่านะฉันขอบอกอีกครั้งนึงถ้าแกไม่เชื่อฉันต่อไปฉันจะไม่พูด
3: ดี
0: แต่ว่าฉันจะรายงานทุกอย่างแกเข้าใจไหมฉันไม่ได้ขู่นะฉันพูดจริง
4: ๆท่านกำลังฟังผมมากับดวงจากคณะเกตทิพย
5: ์โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
6: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะ

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กรับ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักรับ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

0: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกียรติทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ
1: ์แค่เปิดมาก็อินจนจบและก็ขอพูดเป็นครั้งสุดท้ายเว้ยไม่ฟังก็ต้องรายงานกันนะใครจะมาหาว่าฉันใจดำไม่ได้เพราะไม่งั้นแกก็ไม่เชื่อฟังฉันนี่วะ
2: อีกเลยที่มันว่าเอ๊ะทำงานต่อทำอะไรวะอย่าให้ถึงคีข้ามังกรปะโว้ย
3: โอ้เอ้ยวันพระมีคนเดียวหรอวะ
1: พวกแกจะเข้าใจว่าไงก็ตามใจเถอะวะฉันขอยืนยันคำพูดเดิมเฮ้ยเหยียบ
2: อะไรวะกูจะทำงานเรียกห้องห้อง
1: แม่มานี่หน่อยสิฉันไม่เรียกทำไมหรอกแต่เจ้านายก็ฉันมาตามแกไปพบหน่อย
2: อะหมายความว่าอย่างไรงานข้าไปแล้ว
1: เปล่าฉันไม่รู้อะไรทั้งนั้นเขาสั่งให้ฉันมาเรียกแก
2: คนเดียวอะ
1: เออ
2: เฮ้ยมันมีเรียกคนอะไรวะ
3: ระวังเลยพี่เหยียบอาจจะถูกเหยียบเหมือนชื
1: ่อตามใจนะแกจะไปก็ไปไม่ไปฉันก็ไม่รับรู้ด้วยฉันก็บอกว่าแกไม่ไปเพราะฉันบอกแล้วมันก็แค่นั้น
2: ก็ได้แต่เองระวังหน่อยโอ้ยถ้าข้าเป็นอะไรไปไม่พ้นเองไปได้เองกับข้ายังไม่ตายจากกรรมนี้หรอกวะยังต้องพบกันอีกถึงวันนั้นแล้วเองระวังตัวมันต้องตายกันไปข้างนึง

0: 哎，爷，爷过来，咋的？
1: 啊，爷呀，
0: 没东西了呀，来买东西去，好菜没？
1: 嗯，好菜，爷，好菜。
0: 啊，那个，那个，可没过调不瑞，我连么发过。
1: 哎，阿妈那样个呢？
0: เอาเถอะนะข้าเอามาฝากเองได้ก็แล้วกันนั่งนั่งก่อนเว้ยกินกันไปคุยกันไปเวลามีน้อยเขาให้แค่5นาทีเท่านั้นแหละเว้ย
1: ต่อไม่ทันก๋วยเตี๋ยวหมดห่อละ
0: ดีกว่าเขาไม่ให้เวลาเว้ยนั่งเว้ยแล้วลงมือกินข้าจะพูดไปไม่ท้องไอ้อะเองเข้าใจไหม
1: เข้าใจเฮียเฮียมีอะไรอ่ะไม่ต้องใส่หมวกใส่แว่นอย่างนี้น่ะ
0: เอ็งจำไว้นะเหยียบนะข้ามาพบเอ็งวันนี้ในนามของไอ้เหี่ยวลูกพี่ลูกน้องกับเอ็งเรื่องแบ่งมรดกที่ดินและเอ็งมอบมรดกส่วนของเอ็งให้ข้าจัดการทั้งหมด
1: เพื่ออะไรกันล่ะเฮีย
0: เพื่อเวลาเอ็งถูกสอบสวนจะได้พูดตรงกันเหมือนกับที่ข้าแหกตาเขาไว้บางทีมันจะเป็นประโยชน์กับเอ็งที่จะใช้คำว่ามรดกทำให้พวกนั้นผ่อนปรนเอ็งได้สบายขึ้นไม่ใช่ต้องมาทำงานหนักแบบนี้เข้าใจไหม

0: ในคุก
1: ฆ่าคนถูกไหมเอ้ยเสียกดังอีกครั้งเลยนะ
0: แหมขอโทษทีเผลอตัวไปหน่อย
1: เผลอตัวนี่เหรอเว้ยเอ็งถึงได้เข้าคุกนี่ล่ะ
0: ในคุกแบบนี้เฮียจะให้ฉันไปฆ่าแมวที่ไหนเล่า
1: ไม่ใช่แมวเว้ยคนเว้ยคน
0: อยู่นอกคุกแล้วก็จะไม่ถามแบบนี้เลยสงสัยเฮียมาผิดที่ซะละมั้ง
1: เฮ้ย50,000เอ็งจะเอาไหม
0: ฮะ50,000
1: ใช่ถ้าทำเรียบร้อยพรุ่งนี้ข้าจะให้เมียเอ็งมาเยี่ยมถ้าเรียบร้อยเมียเองกลับไปมันจะรับเงินแทนเอง
0: ฉันงงไปหมดเลยเฮีย
1: เองไม่ต้องงงรับหรือเปล่า
0: ก็จะฆ่าใครได้ในเมื่อฉันอยู่คุกฮะตรวนมันก็อยู่ที่ขานี่เนี่ยตรวนนี
1: ่เองทำได้ก็แล้วกันนะแล้วเมียเองจะได้50,000จากนั้นเองก็เอาเงินอุดไปสิวะเรื่องหนักมันก็จะเบาไป
0: เฮียใช้ฉันฆ่าใครอ่ะ
1: ฆ่าคนที่อยู่ในคุกร่วมกับเองจะวิธีไหนมันก็เรื่องของเอง
0: ก็บอกสิเฮียใช่ฉันฆ่าใคร
1: เองรับปากจะทำหรือเปล่าฮะถ้าไม่รับข้าจะเปลี่ยนคนไอ้เย็บและก็50,000เมียเองก็ไม่ต้องรับให้คนอื่นเข้าไป
0: ฆ่าคนที่อยู่ในคุกชักงงเว้ย
1: เออ
0: แต่เฮียไม่บอกว่าใครนะ
1: ข้าจะบอกก็ต่อเมื่อเองรับปากแล้วเท่านั้นหรอวะเวลาข้ามีน้อยรีบตัดสินใจซะถ้าเองไม่พูดข้าก็เปลี่ยนคนและเองจะมาว่าข้าใหม่มาเยี่ยมไม่หาเงินให้ใช้ไม่ได้นะเว้ยในเมื่อข้าหาเหยื่อมาป้อนเองถึงปากแล้ว
0: เอาก็ได้บอกได้เลยว่ามันเป็นใคร

0: แหมเฮียมัวแต่อัดปุหรี่อยู่นั่นแหละบอกได้หรือยังล่ะว่ามันเป็นใครนะฮะ
1: นักโทษชั้นดีเว้ยโทษของมันแค่ข้อหาฉ้อโกงเวลานี้ก็ใกล้กำหนดที่จะออกจากคุกอยู่แล้วแต่ข้าไม่ต้องการให้มันออกไป
0: เอ๊ะใครนะ
1: มันเป็นผู้ช่วยผู้คุมรู้สึกว่าจะอยู่ใกล้ๆกับตัวเอง

30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะ

ารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

ปล่อยให้ฤาษีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤาษีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

ผู้ฟังที่รักผมมากับดวงจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของเนตรดวงมณีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้เชิญท่านติดตามผมมากับดวงในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Fill the music. Chiang Mai Radio, fresh enough.
1: Media Mega Fail, ฟังกลางปีEverywhere, Brand and Mark.
2: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid-Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093196566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
7: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
8: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
9: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
8: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
10: ไปหาหมอไหมคะ
11: ไม่อะ
10: ไปหาหมอเธอ
11: ไม่อะ
10: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
12: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ท D-Max ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนไหน

0: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
4: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ
5: Mass FM. Mass. Mass. Mass.

0: วันแล้ววันเล่าเราเฝ้าค้นหาความสุขจากภายนอกเหนื่อยใจค่ะที่ยังต้องดิ้นรนไขว่คว้าไม่สิ้นสุดบางทีชีวิตหรูหราบ้านราคาแพงก็ไม่ใช่คำตอบเลยนะคะ
1: แต่บ้านหลังธรรมดาที่คนในบ้านมีพออยู่พอกินมีแผ่นดินที่ร่มเย็นเป็นสุข
0: พ่อปลูกพืชพันธุ์มีทรัพย์ในดินที่เติบโตงอกงามด้วยพลังความรักและความเอาใจใส่ของคนในบ้าน
1: นี่อาจเป็นคำตอบที่แท้จริงของพลังบวกพลังความรักที่ยิ่งใหญ
0: ่เมืองไทยบ้านหลังนี้ของเราอาจจะไม่หรูหรา

0: สร้างพลังบวกเพื่อตอบแทนแผ่นดินไทยบ้านที่เราภูมิใจด้วยหัวใจ Mass FM
1: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
2: Forabee
3: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
1: การเวลาเปิดประสบการณ์คราฟช็อกโกแลตรสชาติที่ไม่เหมือนใครแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
4: มนต์นมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
1: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
4: ีโชคพลาซ่า
1: คอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
5: Mass FM
1: ร่มธรรมร่มใจ
5: มันเกี่ยว

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะที่นี่ Mass FM ร่วมทำร่วมใจจากใจศิสุดาชวชาติค่ะรับเช้าวันใหม่ที่ฟ้าเชียงใหม่ยังคงครึ้มไปด้วยเมฆฝนรวมถึงภาคเหนือนะคะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งปริมาณฝนฟ้าคะนองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อยู่ที่ร้อยละ70น่าจะแตะปริมาณเมฆฝนที่คลุมฟ้าประมาณ 70% หรืออาจจะลดลงมาเล็กน้อย 60% ตลอดทั้งสัปดาห์หน้านะคะในตัวเมืองเชียงใหม่เองฝนเล็กๆที่เคยคลุมฟ้าดูเหมือนว่าจะขยับเป็นปริมาณ 35.1 ถึง 65.0 มิลลิเมตรอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 34-35 องศาเซลเซียสในช่วงบ่ายๆนะคะดังนั้นจึงขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะปรารถนาดีและห่วงใยยังมีข่าวสารข้อคิดดีๆสาระที่เป็นประโยชน์ติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณพัฒน์ธรรมนัสชัยมินนะคะอีกหนึ่งช่องทางค่ะเป็นเพื่อนกันด้วยทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ
1: Mass FM
0: สักวันที่ท้อขอพักสักวันที่รอ
2: ขอเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจ
1: หนึ่งแรงบันดาลใจน่าประหลาดใจที่ว่าคนที่ทำงานได้มากควรมีเวลาน้อยคนที่ทำงานน้อยควรมีเวลามากแต่ความเป็นจริงก็คือคนที่ทำงานมากมักจะหาเวลาทำอะไรได้หลายๆอย่างตรงกันข้ามคนที่ทำน้อยมักจะหาเวลาไม่ค่อยได้เลย
2: วันนี้ทำความดีแล้ว
0: ร่วมทำร่วมใจสื่อธรรมสู่ใจร่วมทำร่วมใจร่วมแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่วมทำร่วมใจมีโชคพลาซ่าม
2: ีโชคพลาซ่า
1: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
1: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
2: พร้อมกับเมืองมีโชค
1: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
2: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
1: ์มีโชคพลาซ่าม
2: ีโชคพลาซ่า
1: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
2: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
1: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
0: คุณผู้ฟังคะมีโชคพลาซ่ามีหลายๆร้านค้านะคะที่เข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัส60-40ผู้ที่กำลังมองหาว่าเป็นร้านค้าใดบ้างที่ร่วมรายการภายในมีโชคพลาซ่าสามารถติดตามดูรายชื่อร้านทั้งหมดได้ทาง Facebook มีโชคพลาซ่าเชียงใหม่หรือ LINE @มีโชคพลาซ่าสอบถามเพิ่มเติมค่ะ0885472025หรือ0866594498ค่ะสุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
1: ่การเวลาคราฟแฟลต
4: จากต้นโกโก้ริมรั้ว ขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
5: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
4: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
6: From passion to creation
4: การเวลาคราฟต์ช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
6: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
4: การเวลาคราฟต์ช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
5: การเวลา
6: คราฟช็อกโกแลต
5: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพ
7: น้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
8: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
7: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
8: น้ำผึ้งดอกลำไย
7: ดอกสาบเสือ
9: ดอกลิ้นจี่
7: ผสมมะนาว
9: ผสมขิง
7: ผสมโพรพอลิส
9: ผสมนมผึ้ง
8: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
7: ้โพรพอลิส
9: ฮันนี่เวเนก้า
7: ฮันนี่กรีนที
8: ขนมฮันนี่สูตร
7: และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
8: ในราคาที่ไม่แพง
7: ฟอร์บีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้ฟอร์บีแทนน้ำใจที่อบอวลด้วยมิตรภาพประทับใจผู้รับ
8: เชิญเลือกของขวัญของฝากที่ฟอร์บีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด
7: ์และฟอร์บีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 568-9

ที่เรากำลังไล่ตามความสำเร็จอยู่นะคะเราจะพบว่ามีบางขั้นตอนที่เราอยากจะก้าวไปให้ถึงและบางขั้นตอนที่ดูเหมือนจะน่าเบื่อนั้นเราก็อยากจะก้าวข้ามมันไปค่ะแต่การที่เราก้าวออกจากลำดับที่เราได้วางเอาไว้ถือเป็นเรื่องที่น่าอึดอัดและเปล่าประโยชน์นะคะจงก้าวไปหาเป้าหมายทีละก้าวและจงเห็นคุณค่าของแต่ละก้าวที่เราได้ย่างเดินไปข้างหน้ามิฉะนั้นคุณก็อาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้ค่ะคน7ใน10คนที่มีความพึงพอใจในอาชีพของตนจะมีความสามารถในการจัดลำดับได้เป็นอย่างดีการเห็นคุณค่าในทุกก้าวย่างของการทำงานและการพัฒนาจนมาถึงจุดที่พวกเขายืนอยู่นับว่าเป็นความสำเร็จค่ะ

0: ุณผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์จัดโปรโมชั่นรับหน้าฝนกับมากรรมเครื่องซักผ้าจะชอบถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวค่ะดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบค่ะโดยเฉพาะเครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายนะคะเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าบาทจะมาซักผ้าแข่งฟ้าฝนไปใหญ่เปลี่ยนเครื่องซักผ้าใหม่ให้เป็นไซส์ใหญ่ดีกว่าไหมคะซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะค่ะพบกันที่มหกรรมเครื่องซักผ้านิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
1: ถ้ามี
2: ต้องมี Acer
1: ครอมบุ๊กคู่ใจ
2: โปรเจกต์ไหนก็เอาอยู่
1: กับจอสัมผัส
2: คีย์บอร์ดกันน้ำ
1: รองรับทั้งแคนวาและเจมินา
2: ดาวและรายเดือนสบายๆ
1: เพียง299บาท
2: ผ่อน 0% นานสูงสุดถึง24เดือน
1: ประกันนานถึง3ปี
2: ไม่ซื้อ
1: ไม่ได้แล้ว
2: สายเกมห้ามพลาด
1: โน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรง
2: 20,000 ต้นต้น
1: ประกันนาน3ปีเต็มรายเดือนเริ่มไม่ถึงพัน
2: สาวก Apple
1: พลาดไม่ได
2: ้ MacBook Neo ใหม
1: ่ฟรี
2: ประกันอุบัติเหตุเกือบ 4,000
1: หรือ iPad
2: Air M4
1: แรงขึ้นกว่าเดิม
2: ดาวเริ่มแค่ 4,990 เท่านั้น
1: เมื่อเธอใหม่
2: ช็อปเครื่องใหม
1: ่ราคาสบายใจต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
0: คุณผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์เชิญชวนเตรียมรับศึกใหญ่บอลโลก2026เชียร์มันให้เต็มตาเหมือนหนึ่งนั่งติดขอบสนามยกทีวีเก่าไซส์เล็กมาแลกทีวีไซส์ใหญ่จุใจได้มูลค่าสูงสุดถึง 2,000 บาทและในช่วงเปิดเทอมนี้หากต้องมี iPhone เครื่องใหม่รายเดือนสบายเริ่มต้นไม่ถึงพันค่ะดาวเริ่มแค่ 4,990 บาทจะเรียนหลังห้องหรือหน้าห้องก็ซูมชัดเซลฟี่ก็เป๊ะเก็บครบทุกรายละเอียดผ่อนรายเดือนเริ่มแค่990บาทเท่านั้นค่ะและในขณะที่ค่าไฟแพงแบบนี้เปลี่ยนมาใช้โซลาร์เซลล์ประหยัดได้อีกยอดผ่อนบวกค่าไฟใหม่ยังไงก็ถูกกว่าบินเดิมแน่นอนค่ะเลือกดาวหรือผ่อนสบายสบายลงทุนครั้งเดียวคุ้มได้ยาวๆคุ้มครบจบประหยัดต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
3: ลูกเราใกล้เข้าโรงเรียนแล้วอ่ะแม่กังวลจังไม่รู้จะเลือกโรงเรียนไหนดีที่จะดูแลเอาใจใส่เขาได้เหมือนเรา
4: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ค่ะอาจารย์วารีรู้ว่านักเรียนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรมให้คิดหรือชอบในสิ่งเดียวกันดังนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเราเริ่มจากแนวคิดที่เอานักเรียนเป็นศูนย์กลางทั้งหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนที่ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจห้องเรียนและอุปกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนให้รองรับกับยุคสมัยและคุณครูที่พร้อมรับฟังและพร้อมซัพพอร์ตนักเรียนอยู่เสมอบางคนอาจจะคิดว่าโรงเรียนวารีเชียงใหม่ไม่ใช่โรงเรียนที่ดีที่สุดไม่ใช่โรงเรียนที่เก่งที่สุดแต่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เป็นโรงเรียนที่พยายามเข้าใจนักเรียนมากที่สุดเหมือนตลอด20ปีที่ผ่านมาค่ะ
5: เรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
6: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ถนนมหิดลและโรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2
5: ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook วารีเชียงใหม่ School และวารี Kindergarten School
6: สอบถามข้อมูลโรงเรียนวารีเชียงใหม่053 140 232และโรงเรียนอนุบาลวารี053 241 163
5: มาเป็นครอบครัววารีด้วยกันนะตันติยานันกาเมนต์โรงงานผลิตเสื้อผ้าส่งออกทั้งในและต่างประเทศด้วยคุณภาพที่แบรนด์ชั้นนำยอมรับกว่า40ปีรับออกแบบและผลิตเสื้อตามที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็นชุดยูนิฟอร์มเสื้อ

0: างเพจตันติยานันมั่นใจในคุณภาพการผลิตจากโรงงานตันติยานันการ์เมนต์ถนนเชียงใหม่แม่โจ้053 262 482
1: Mass FM Your House

0: happiness
1: มีบทกวีของชาวรัสเซียบทหนึ่งตั้งชื่อว่าสั้นเขียนว่า1วันแสนสั้นสั้นจนกอดยามเช้าไม่ทันไรยามเย็นก็มาอยู่ในมือแล้ว1ปีแสนสั้นสั้นจนเชยชมฤดูใบไม้ผลิไม่ทันไรฤดูใบไม้ร่วงก็มาให้สะสางแล้ว1ชีวิตแสนสั้นสั้นจนสนุกกับความหนุ่มสาวไม่ทันไรความชราภาพก็มาปรากฏแล้วชีวิตนั้นผ่านไปเร็วแต่คนเรารู้ตัวช้าดังนั้นจงหัดทนุถนอมให้เป็นทนุถนอมความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่พี่น้องระหว่างมิตรสหายเพื่อนเรียนเพื่อนร่วมงานที่ได้คบค้ากันมาได้ร่วมรบกันมาบนเส้นทางชีวิตด้วยกันเพราะเมื่อเฉียดไหลผ่านไปแล้วอาจไม่มีวันได้พบกันอีกหลังอายุ20จะอยู่บ้านเกิดหรือไปต่างเมืองก็เหมือนกันหัวหกก้นขวิดที่ไหนก็อยู่ได้หลังอายุ30จะกลางวันหรือกลางคืนสู้ได้ทั้งนั้นอดนอนกี่วันก็ไม่เป็นไรหลังอายุ40วิทยาฐานะสูงหรือต่ำไม่ใช่เรื่องสำคัญเรียนไม่สูงอาจหาเงินได้มากกว่าหลังอายุ50จะสวยหรือขี้เรมาก่อนตอนนี้หน้าตาก็เริ่มเหี่ยวย่นดูแก่พอๆกันหลังอายุ60จะเคยมียศสูงหรือยศต่ำก็เท่าเทียมกันเพราะเกษียณแล้วต้องลงจากตำแหน่งหลังอายุ70จะอยู่บ้านหลังใหญ่หรือหลังเล็กก็เท่านั้นเพราะเดินเหินไม่คล่องตัวมีที่ให้คลุกตัวเพียงมุมหนึ่งก็พอแล้วดังนั้นจงหวงแหนสิ่งที่ยังมีอยู่ให้มากๆและตามสิ่งที่เสียไปคืนกลับมาคุณละลิตเลิศผู้นำมาเผยแพร่ได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าลำนำกวีบทนี้บรรยายชีวิตได้จริงแท้และหมดเปลือกสร้างความตระหนักรู้ได้เมื่อชีวิตคุณได้เดินเกือบจะถึงปลายทางลองหันกลับไปดูอีกทีคุณจะรู้สึกว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงๆอย่านึกว่าตนเองแน่อย่าไปอิจฉาใครและอย่าไปเสียใจกับสิ่งใดเพราะว่าชีวิตมันก็เท่านี้เองMass FM, your happiness.

0: คุณผู้ฟังคะกาดมณีตลาดหน้าเดินตลาดนัดอาหารพร้อมร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดครบร้านที่นี่มีนานาอาหารนะคะทั้งปิ้งนึ่งย่างพร้อมเมนูเด็ดจากทุกภาคราคาประหยัดค่ะภายใต้บรรยากาศยามเย็นที่นั่งรับประทานอาหารอย่างสุขสันต์รอบลานสระน้ำพุขนาดใหญ่มองเห็นวิวดอยสุเทพอย่างเด่นชัดพื้นที่จอดรถสะดวกกว้างขวางค่ะแล้วพบกันที่กาดนัดยามเย็นกาดมณีถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่0613295632
1: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม่
2: จากปี1964จนถึงวันนี้
1: กว่า50 ปี
2: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
1: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
2: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
1: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
2: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
1: มนนมสดถนนนิมานเหมิน
2: 0532144100
3: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
1: นมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
3: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหี่ย
1: มนนมสด
4: นมสด
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053 202 009
4: แม่

Your ผู้ฟังคะแพทย์จีนกุลวัฒน์แสงสูงแพทย์จีนประจำศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ให้หลักการดูแลสุขภาพในช่วงหน้าฝนในมุมมองแพทย์แผนจีนค่ะว่าความชื้นที่เกิดขึ้นในร่างกายนั้นเปรียบเสมือนน้ำที่ค้างอยู่ภายในร่างกายปริมาณมากซึ่งก็จะทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบายตัวขึ้นนะคะความชื้นมักเกิดขึ้นได้จากสองสาเหตุค่ะคือหนึ่งความชื้นที่ได้รับเข้ามาจากภายนอกเช่นการอยู่อาศัยในที่อับชื้นสภาพอากาศที่ชื้นการใส่เสื้อผ้าที่เปียกเป็นประจำการตากฝนค่ะและ2คือความชื้นที่สร้างขึ้นภายในร่างกายความชื้นที่เกิดขึ้นภายในมีความเกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารและการทำงานของไตนะคะส่วนความชื้นที่สะสมภายในร่างกายที่พบได้บ่อยก็มี2ชนิดค่ะชนิดแรกคือร้อนชื้นอาการแสดงที่มักพบได้บ่อยก็คือความรู้สึกหนักตัวร้อนหรือมีไข้มักเกิดขึ้นในช่วงบ่ายปากแห้งคอแห้งแน่นหน้าอกปัสสาวะมีสีเข้มค่ะและอีกชนิดหนึ่งก็คือเย็นชื้นอาการแสดงที่มักพบได้บ่อยคือความรู้สึกหนักตัวมือเท้าเย็นปวดเมื่อยได้ง่ายอาจมีอาการถ่ายเหลวซึ่งอาการเหล่านี้นะคะมักเกิดขึ้นในช่วงที่ฝนตกค่ะโรคหรืออาการที่พบได้บ่อยในช่วงหน้าฝนก็คือโรคหวัดโรคภูมิแพ้อาการที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหารเช่นท้องอืดแน่นท้องถ่ายเหลวคลื่นไส้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดข้อค่ะสำหรับอาหารที่เหมาะสมในหน้าฝนที่ควรกินอาหารก็คืออาหารที่มีรสจืดนะคะเช่นหัวไชเท้าฟักทองต้นหอมถั่วแดงและก็ลูกเดือยค่ะเหล่านี้เป็นหลักการดูแลสุขภาพในช่วงหน้าฝนในมุมมองแพทย์

คุณผู้ฟังคะวันนี้อยากจะแนะนำว่าการดูแลสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากรวงผึ้งในนามของฟอร่าบีมีนมผึ้งนะคะซึ่งเป็นของเหลวสีขาวขุ่นผลิตจากต่อมไฮโปฟาริงซึ่งอยู่บริเวณส่วนหัวของผึ้งงานเพื่อเอาไว้ใช้เป็นอาหารเลี้ยงตัวอ่อนแล้วก็เลี้ยงนางพญาผึ้งฟอร่าบีค่ะอยากจะนำข้อมูลนะคะในเรื่องของนมผึ้งมาฝากกันว่าโดยนางพญาผึ้งจะบริโภคนมผึ้งตลอดอายุไขเพราะฉะนั้นทำให้มีขนาดตัวใหญ่สมบูรณ์แล้วก็มีอายุยืนยาวกว่าผึ้งงานและผึ้งตัวผู้ถึง5เท่าภายในนมผึ้งจะประกอบไปด้วยเอนไซม์แร่ธาตุวิตามินบีรวมกรดอะมิโนและกรดไขมันที่สำคัญอันเป็นสารสำคัญนะคะที่มีส่วนช่วยบำรุงสมองความทรงจำผิวพรรณแล้วก็ช่วยปรับระดับฮอร์โมนด้วยอีกทั้งยังช่วยทำให้หลับสนิทร่างกายไม่อ่อนเพลีย

0: ForaB Products หรือ at ID Line @ForaB ได้นะคะ
1: An Education Beyond Tomorrow
2: ในความแตกต่างของโรงเรียนวารีเชียงใหม่กับหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1: วารีเชียงใหม่มีโปรแกรมห้องเรียนพิเศษที่รวบรวมการเพิ่มทักษะพื้นฐานต่างๆให้ทันกับโลกยุคปัจจุบันให้น้องๆได้เลือกเรียนตามความชอบและความถนัด
2: 1. ห้องเรียนพิเศษเทคโนโลยีโปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองมีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์การพัฒนาซอฟต์แวร์และการสร้างนวัตกรรม
1: 2. ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่เข้มข้นให้เกิดทักษะทางด้านภาษาทั้ง4คือการฟังการพูดการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องของโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
2: 3. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
1: 4. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีโดยครูต่างชาติจะสอนรายวิชา Science and Mathematics ด้วยภาษาอังกฤษ
2: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ตั้งใจสร้างคนดีมีปัญญาพัฒนาศักยภาพของนักเรียนก้าวไกลสู่เวทีโลกอย่างสร้างสรรค์ด้วยคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับสากลมาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
1: ติดต่อรายละเอียดได้ที่053-140-232-4หรือ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถูกจริง
2: ประทับใจ
1: ไปแจ่มฟ้า
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูนและเชียงใหม่แวะช็อปกับสินค้าราคาโปรโมชั่นที่ถูกสุดๆถูกกว่าใครถูกทุกวันช็อปสุดคุ้มที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขา
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาในเมืองลำพูนนิคมลำพูนหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันป่าตองหน้าโรงพยาบาลลำพูนสาขาช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนสารพีย่างเหนิง
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาบ้านทิจอมทองเจดีแม่ครัวสันทรายแม่วาง
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาโครงการเจสเปซสันทรายสาขาคันคลองแม่เฮียสาขาสี่แยกแม่เฮียสันกำแพงสายใหม่
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันทรายน้อยแม่ริมแม่แตงแม่โจ้สองสาขาแม่คือดอยสะเก็ด
2: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
2: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
1: และเชิญติดตาม LINE ID @แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok @แจ่มฟ้า_group และ Instagram @แจ่มฟ้า_IG
0: วันนี้คงต้องลากันไปขอบคุณจากใจศิสุดาชวชาติ Mass FM และเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: Mass FM Your Happiness

0: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091 858 3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
1: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
1: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
7: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMilX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
10: You're listening to 92 Chiang Mai Radio.

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota Chiang Mai ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

0: ั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ053-242-002
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง
2: บ้า What's up brother This is BK1 in the house Dude, what did you do this time man

0: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย

0: Planil 2 X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2 X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
2: ไปหาหมอไหมคะ
3: ไม่อ่ะ
2: ไปหาหมอเธอ
3: ไม่อะ
2: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
4: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ท D-Max ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็ออกรถ

0: ัดและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
2: ว้าว
1: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
4: You're listening to 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92 กับรายการ Freshen Up โดย DJ Jun Pulowat

0: อดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพสนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพ

0: ลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพ
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Fashion Hour.
2: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านใหญ่งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกาสำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
6: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
5: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
7: คุณกำลังฟังChiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited

0: อดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh, Refill the Music

0: ได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชชั่นอัพสนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: เชียงใหม่เรดิโอเฟรชชั่นอัพ

0: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมมาที่0532785555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052134777
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนกไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: ทุกช่วงชีวิตจะผิดได้อยู่ที่คุณเลือกMUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
10: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดชิงใหม่ www.chingmayradio.com
11: You're listening

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: จะอ้วนมานี่ดิจะอ้วนมานี่ดิ

0: ถอดนี่โลกเลย
1: Refresh Refill the music
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
5: ์คุณกำลังฟังเชียงใหม่เรดิโอ92โดยเชียงใหม่สตูดิโอลิมิเต็ด

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล053 200 0002
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen

0: tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year ลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปอัพรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนกไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อะ
5: ไปหาหมอเธออ
6: ืมไม่อ่ะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
8: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
9: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
8: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
9: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
8: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
10: ทุกช่วงชีวิตจะผิดได้อยู่ที่คุณเลือกMiu X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีด

0: ั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
1: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
3: ว้าว
2: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
6: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Beautiful Sound

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: 6 โมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะคลังเผยยอดใช้จ่าย5วันไทยช่วยไทยพลัส6040มียอดใช้จ่ายรวม 12,533 ล้านบาทกระทรวงการคลังสรุปข้อมูลร้านค้าและการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ปิดยอดที่เวลา 23:00 นของวันที่5มิถุนายน2569มียอดใช้จ่ายรวม 12,533 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมจ่าย 7,296 ล้านบาทและเงินที่ประชาชนจ่าย 5,236 ล้านบาทการใช้จ่ายดังกล่าวมาจากผู้ได้รับสิทธิ์กว่า21ล้านคนจากผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งหมด26ล้านคนขณะที่ร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จจำนวน 99,908 ร้านค้าจากร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าโครงการ 992,898 ร้านค้าการใช้จ่ายตามโครงการประชาชนสามารถใช้จ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ169ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.ผ่าน G-Wallet กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐในแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยจะต้องเติมเงินเข้า G-Wallet ให้เรียบร้อยเพื่อใช้เป็นเงินส่วนของประชาชนสำหรับสแกนใช้จ่ายในโครงการร่วมกับเงินของรัฐในการใช้สิทธิ์แต่ละครั้งร้านค้าหรือผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะจะต้องกรอกมูลค่าสินค้าหรือบริการตามจริงเพื่อสร้าง QR Code รับเงินให้ประชาชนผู้ใช้สิทธิ์สแกนจ่ายโดยระบบของแอปพลิเคชันเป๋าตังจะแสดงยอดเงินส่วนที่ประชาชนจ่ายเองและส่วนที่รัฐร่วมจ่ายรวมถึงแสดงสิทธิ์รัฐร่วมจ่ายคงเหลือในวันและเดือนนั้นทั้งนี้ประชาชนไม่จำเป็นต้องใช้จ่ายให้เต็มสิทธิ์ที่รัฐร่วมจ่าย200บาทในแต่ละวันสามารถทยอยใช้จ่ายได้แต่ควรใช้จ่ายให้เต็มสิทธิ์ที่รัฐร่วมจ่าย 1,000 บาทในแต่ละเดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน2569เนื่องจากกรณีมีวงเงินสิทธิ์เหลือในเดือนใดจะไม่ทบสิทธิ์ไปในเดือนถัดไปจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: างปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้ง

0: ้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
2: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052134777
3: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหน

0: และทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio. You're listening.

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: งที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
4: Refresh Refill the music
5: Refresh, refill the music.
6: Chiang Mai Radio, freshen up.

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบ

0: ทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจะเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปอัพรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้ยูชิงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-27-8555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อะ
7: ไปหาหมอเธออ
8: ืมไม่อะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
9: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMilX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทสัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
10: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปู ปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
12: You're listening 92 Chiang Mai

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
1: Fresh We Feel The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Fashionable.
2: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องFresh it up, Chiang Mai Radio 92.
0: Refresh, refill the music.
6: Chiang Mai Radio, freshen up.
7: Refresh, refill the music.

0: อชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009 Refresh Refill the music

0: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: โรคอ้วนอัน

0: บอกเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
4: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนกไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็

0: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
4: You're listening 92

0: ม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill the music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง093-196-5566
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
2: ์นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: Refresh Refill the Music Chiang Mai Radio Fresh
4: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
5: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: tune for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปอัพรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093196566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อ่ะ
3: ไปหาหมอเธออ
4: ไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
7: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
8: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
9: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
8: ่
9: ะ
8: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
9: ว้าว
8: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
10: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
11: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
12: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: We feel the music. Chiang Mai Radio freshen up.
1: Long play station. ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่0532775555

0: อยากหยุดเล่าไว้แค่เพียงตรงนี
1: ้ Refresh Refill the music Chiang Mai Radio Freshen up
2: This time is 5 o'clock in the afternoon Please listen to the breaking news

0: tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio, freshen up.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์ Medium Mega
4: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดย

0: อันส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
3: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
6: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็

0: ดและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcomeTo Chiang Mai Radio.
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
3: You're listening

0: ม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009
1: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053 202 009
1: Refresh Refill the music

0: Refresh, refill the music.
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
3: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกเลือก Mil X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
4: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์

0: ม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: อชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: Refresh Refill The Music

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio. Freshen up.
1: Refresh. Refill the music. Chiang Mai Radio. Freshen up.
2: Mid-year mega fan. Fun be everywhere. Brand and Michael.
3: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหมฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพ

0: ีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chingmayradio.com
3: You're listening

0: บูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
2: Refresh Refill The Music

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063-525-1719
2: Refresh Refill The Music

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยืนยันกระบวนการภายใต้อนุสัญญาอันคลอสไม่ใช่การเจรจาพัฒนาพื้นที่ร่วมกันและจะดำเนินการโดยยึดผลประโยชน์สูงสุดของชาติกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลากำชับคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงอย่างเข้มงวดผู้นำเกาหลีใต้เสนอชื่อนางฮันซองซุกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของเกาหลีใต้ในรอบ20ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลยืนยันกระบวนการภายใต้อนุสัญญาอันครอสไม่ใช่การเจรจาพัฒนาพื้นที่ร่วมกันและจะดำเนินการโดยยึดผลประโยชน์สูงสุดของชาติขอให้ประชาชนมั่นใจนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยถึงกรณีความกังวลเกี่ยวกับการที่ประเทศไทยเข้าสู่กระบวนการภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสในประเด็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยกัมพูชาโดยยืนยันว่ากระบวนการดังกล่าวเป็นการหารือและพิจารณาแนวเขตทางทะเลตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อหาทางออกในประเด็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลที่ยังมีความเห็นแตกต่างกันไม่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งเขตพัฒนาร่วมหรือการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่ดังกล่าวทางนี้การเข้าร่วมกระบวนการตามอันคลอสไม่ได้หมายความว่าไทยยอมรับข้อเรียกร้องของอีกฝ่ายแต่เป็นการใช้กลไกสากลที่ทั้งสองประเทศเป็นภาคีร่วมกันเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างโปร่งใสอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและหลักกฎหมายรัฐบาลยืนยันว่าจะดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยความรอบคอบโดยประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศไทยอย่างเต็มที่พร้อมขอให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลจะไม่ดำเนินการใดๆที่กระทบต่ออธิปไตยของชาติรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาผลักดันนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้สู่ศูนย์กลางสุขภาพและเศรษฐกิจฮาลานยกระดับเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ภาคใต้นายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อตรวจเยี่ยมและร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้และโรงงานผลิตสารสกัดมาตรฐานจากสมุนไพรเพื่อใช้ในทางการแพทย์และอาหารที่ได้มาตรฐาน GMP ณ นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้พร้อมกล่าวว่ากระทรวงอว.มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการส่งเสริมเศรษฐกิจสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งคำว่าเวลเนสในที่นี้ครอบคลุมตั้งแต่ด้านการแพทย์อาหารการเกษตรที่ดีการท่องเที่ยวไปจนถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางทะเลและการจะผลักดันเรื่องนี้ให้สำเร็จได้ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญที่หลากหลายและการศึกษาวิจัยเชิงลึกเพื่อให้สามารถพิสูจน์ผลลัพธ์และคุณสมบัติต่างๆได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และผลักดันให้ภาคใต้เป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพอย่างแท้จริงซึ่งจะยิ่งช่วยยกระดับเศรษฐกิจฐานรากทำให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนอกจากนี้การนำจุดแข็งด้านเศรษฐกิจฮาลานมาบูรณาการควบคู่

0: เกี่ยวกับ Wellness Economy ซึ่งถือเป็นจุดขายที่โดดเด่นของภาคใต้ที่จะช่วยดึงดูดผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและนักลงทุนให้เข้ามาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆสร้างความคึกคักให้กับระบบเศรษฐกิจและพร้อมที่จะขยายโมเดลความสำเร็จนี้ไปสู่ภูมิภาคอื่นๆของประเทศต่อไปกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดอบรมความรู้เทคโนโลยี AI แก่ผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่จังหวัดกระบี่ยกระดับร้านค้าปลีกท้องถิ่นพร้อมเชิญชวนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040
1: นายพลพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่จังหวัดกระบี่จัดกิจกรรมสมาร์ทโชว์หวยค้าปลีกยุคใหม่เพิ่มกำไรสร้างเครือข่ายด้วยเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านโชว์หวยและร้านค้าปลีกท้องถิ่นโดยมีการอบรมความรู้เทคโนโลยี AI การบริหารร้านค้าปลีกยุคใหม่บัญชีภาษีและเทคนิคการจัดวางสินค้ารวมทั้งมีบูธจากพันธมิตรภาคธุรกิจผู้ให้บริการระบบ POS สถาบันการเงินไตรสณีไทยและผู้ประกอบการสินค้าชุมชนทั้งนี้ผู้เข้าร่วมงานยังได้รับคูปองส่วนลดมูลค่า700บาทสำหรับซื้อสินค้าชุมชนสินค้าโอท็อปและสินค้าอุปโภคบริโภคภายในงานเพื่อนำไปจำหน่ายต่อซึ่งจะช่วยลดต้นทุนเพิ่มกำไรและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจพร้อมต่อยอดสู่การเป็นสมาร์ทโชว์หวยในอนาคตนอกจากนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังได้เชิญชวนร้านโชว์หวยและร้านค้าปลีกท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ของรัฐบาลโดยร้านค้าใหม่สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคม2569รวมทั้งสมัครเป็นร้านธงฟ้าราคาประหยัดเพื่อรองรับการใช้จ่ายของประชาชนกว่า49ล้านคนช่วยเพิ่มยอดขายสร้างรายได้และร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เติบโตอย่างมีศักยภาพทางนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะเดินหน้าโครงการสมาร์ทโชว์หวยพลัสอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับร้านโชว์หวยและร้านค้าปลีกให้สามารถแข่งขันได้ในยุคการค้าสมัยใหม่ทั้งด้านองค์ความรู้เทคโนโลยีและการบริหารจัดการพร้อมเสริมความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจท้องถิ่นเติบโตอย่างยั่งยืนปุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: กระทรวงการคลังเปิดเผยการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่7เวลา13นาฬิกายอดรวมกว่า 16,000 ล้านบาทมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า1ล้านรายสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเผยความคืบหน้าล่าสุดของโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ณวันที่7มิถุนายน2569เวลา13นาฬิกาจากผู้ได้รับสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 26,426,23 รายมียอดการใช้จ่ายสะสมรวม 16,124,410,000 บาทแบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมจ่าย 9,376,930,000 บาทและเงินที่ประชาชนจ่ายเอง 6,747,480,000 บาทซึ่งมีจำนวนผู้ใช้จ่ายสำเร็จแล้วถึง 22,531,257 รายและมีผู้ใช้จ่ายที่ใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทจำนวน 36,477 รายสำหรับภาคผู้ประกอบการมีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานรวม 1,548,000 ร้านค้าแบ่งเป็นร้านค้าเดิม 868,082 ร้านและร้านค้าใหม่ 132,466 ร้านโดยมีร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จแล้วถึง 935,044 ร้านค้ายังมีร้านค้าที่อยู่ระหว่างรอกดยอมรับอีก 111,054 ร้านค้ารวมถึงร้านค้าใหม่ที่อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบอีกจำนวน 3,572 ร้านค้ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมปรับโครงสร้างกระทรวงแยกภารกิจด้านการท่องเที่ยวและการกีฬาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานให้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวถึงก้าวสำคัญของการปฏิรูประบบราชการตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งยกระดับการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับภารกิจที่มีความเฉพาะทางมากยิ่งขึ้นโดยมีแนวทางศึกษาและเตรียมการแยกภารกิจด้านการท่องเที่ยวและด้านกีฬาออกจากกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานในอนาคตผ่านการจัดตั้งโครงสร้างใหม่ได้แก่กระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเพื่อบูรณาการการท่องเที่ยวกับมิติทางวัฒนธรรมสร้างมูลค่าเพิ่มจากอัตลักษณ์ไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์และกระทรวงการกีฬาเพื่อยกระดับการพัฒนากีฬาไทยอย่างเป็นระบบตั้งแต่กีฬาเพื่อมวลชนกีฬาอาชีพไปจนถึงกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในระดับนานาชาติการปรับโครงสร้างดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อให้การบริหารงานมีความคล่องตัวตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมยกระดับศักยภาพการแข่งขันสร้างความเชื่อมั่นเสริมความปลอดภัยและขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและกีฬาของไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนจังหวัดสุราษฎร์ธานีปล่อยแถวเข้มจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะบนเกาะสมุยยกระดับความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยว
2: นายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานปล่อยแถวจุดตรวจและบังคับใช้กฎหมายในการแก้ไขปัญหาและจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยพร้อมด้วยนายอมรชุมช่วยนายอำเภอเกาะสมุยสำนักงานขนส่งฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวว่าเกาะสมุยเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญระดับโลกและจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะถือเป็นภารกิจสำคัญเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดียกระดับความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวโดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเป็นธรรมและสุภาพ
3: ทั้งหมดเนี่ยสมุยเนี่ยคือประตูนะออกประเทศไทยที่นักท่องเที่ยวต่างชาติมารายได้ที่เยอะมากแต่ถ้าเกิดว่าคนเราเนี่ยมาแล้วไม่ปลอดภัยมาแล้วไม่เชื่อมั่นอีกหน่อยคนก็ไม่มาที่มาของการจังหวัดสุราษฎร์เราร่วมมือทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมมือกันทางท้องถิ่นด้วยนะครับในการที่จะจัดการให้เขาเข้าสู่ระบบ
2: ขณะที่นายอำเภอเกาะสมุยระบุว่าที่ผ่านมาพบปัญหาการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวการเก็บค่าโดยสารเกินราคาการใช้รถผิดประเภทและการทะเลาะวิวาทของผู้ขับรถโดยสารสาธารณะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของพื้นที่ทั้งนี้อำเภอเกาะสมุยได้บูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วนตั้งจุดตรวจและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะให้มีมาตรฐานโปร่งใสปลอดภัยและเป็นธรรมพร้อมสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในนักท่องเที่ยวพนิตาเจียนผันสวทเกาะสมุยรายงาน
0: ฝ่ายค้านยื่นคำร้องประธานสภาให้ตรวจสอบปปช.ปฏิบัติหน้าที่มิชอบกรณียกคำร้องคดีซุกหุ้นของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมโดยไม่ตรวจสอบหนี้และตีความกฎหมายคลาดเคลื่อน
4: นายประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยถึงการยื่นคำร้องต่อประธานรัฐสภาเพื่อให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.กรณีมีมติยุติเรื่องการยกคำร้องคดีซุกหุ้นห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญของนายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมโดยพบพฤติการที่น่าสงสัยของการทำหน้าที่จากการชี้แจงของปปช.ที่ระบุถึงแค่การตรวจสอบเรื่องการถือหุ้นแต่ไม่ได้ตรวจสอบประเด็นหนี้สินคงค้างจำนวน38ล้านบาทตามที่เคยยื่นเอกสารเพิ่มเติมให้ตรวจสอบพร้อมทั้งมีการตีความกฎหมายเรื่องการขัดกันแห่งผลประโยชน์ที่ผิดเพี้ยนโดยอ้างว่านายศักดิ์สยามไม่ได้ใช้อำนาจแทรกแซงการจัดซื้อจัดจ้างทั้งที่ตามกฎหมายพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาตรา126เพียงแค่ถือหุ้นในบริษัทที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐที่ตนเองกำกับดูแลก็ถือว่ามีความผิดแล้ว
5: เป็นไปได้ว่าปปช.ไม่ได้ไปวินิจฉัยเลยว่าตกลงแล้วคุณศักดิ์สยามยังถือหุ้นอยู่ณวันที่เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีหรือไม่คนที่เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมีอำนาจกำกับดูแลสั่งการเกี่ยวกับการบริหารราชการของกระทรวงคมนาคมผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแต่คุณศักดิ์สยามเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแต่อาจจะถือหุ้นในห้างที่รับเป็นคู่สัญญากับกระทรวงคมนาคมเองปปช.กับตีความว่าคุณศักดิ์สยามไม่ได้มีอำนาจในการแทรกแซงในการเข้าไปเป็นคู่สัญญาของรัฐกับห้างแห่งนี้ผมก็ต้องตั้งคำถามว่าใช้มาตรฐานไหนในการวินิจฉัยกรณีนี
4: ้ด้านนายภาริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวว่าทางพรรคร่วมฝ่ายค้านทั้ง4พรรคและสมาชิกวุฒิสภาบางส่วนได้ร่วมกันลงชื่อในคำร้องตามรัฐธรรมนูญมาตรา236เพื่อกล่าวหาว่าปปช.ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบใน4ประเด็นหลักประกอบด้วยการดำเนินกระบวนการตรวจสอบที่บกพร่องโดยไม่ยอมทำการตรวจสอบเชิงลึกในกรณีบัญชีทรัพย์สินและไม่มีการไต่สวนข้อเท็จจริงในกรณีความผิดทางอาญาการใช้ดุลยพินิจวินิจฉัยผิดพลาดอย่างชัดแจ้งและการละเลยการตรวจสอบในข้อหาอื่นที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะความผิดฐานขัดกันแห่งผลประโยชน์ซึ่งไม่ปรากฏในคำวินิจฉัยของปปช.เลย
6: เพราะหากปปช.เพียงแค่วินิจฉัยว่าคุณศักดิ์สยามนั้นยังคงครอบครองหุ้นในบริษัทดังกล่าวอยู่มันก็หมายความว่าคุณศักดิ์สยามนั้นได้กระทำความผิดตามฐานความผิดเรื่องการขัดกันแห่งผลประโยชน์แล้วมันเลยอดสงสัยไม่ได้ครับว่าเหตุผลที่ปปช.ไม่วินิจฉัยเรื่องฐานความผิดการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือไม่วินิจฉัยว่าคุณศักดิ์สยามนั้นยังคงครอบครองหุ้นในบริษัทดังกล่าวหรือไม่เนี่ยเป็นความพยายามในการจะปกป้อง คุณศักดิ์สยามหรือว่าช่วยน้ำเงินหรือเปล่า
4: ทั้งนี้พรรคฝ่ายค้านและสวผู้ร้องหวังว่าประธานรัฐสภาจะพิจารณาข้อเท็จจริงทั้งหมดและส่งเรื่องไปยังประธานศาลฎีกาเพื่อตั้งคณะกรรมการไต่สวนอิสระขึ้นมาตรวจสอบปปช.ต่อไปโดยเรียกร้องให้ประธานรัฐสภาให้ความชัดเจนเรื่องหลักเกณฑ์และกำหนดกรอบระยะเวลาในการพิจารณาให้แล้วเสร็จอย่างรวดเร็วภายในสมัยประชุมสภานี้ปฏิพลสารพรมมารายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลากำชับคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงอย่างเข้มงวด
7: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเร่งดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรคกรณีการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างเคร่งครัดโดยให้ใช้กลไกของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดในการดำเนินการเฝ้าระวังสอบสวนและควบคุมโรคด้วยการคัดกรองและติดตามผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตรายอย่างใกล้ชิดหากพบผู้ที่เป็นโรคหรือมีเหตุอันควรสงสัยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะต้องดำเนินการสั่งแยกกักกันหรือคุมไว้สังเกตอาการเป็นระยะเวลาอย่างน้อย21วันพร้อมทั้งให้ประสานความร่วมมือกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหน่วยงานท่าอากาศยานและฝ่ายความมั่นคงเพื่อติดตามตรวจสอบที่อยู่และการเดินทางของผู้ที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงนอกจากนี้ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์อย่างทั่วถึงโดยเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเฝ้าระวังอาการผิดปกติและขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศที่กำลังมีการระบาดในกรณีที่พบผู้มีอาการต้องสงสัยให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทันทีภายใน3ชั่วโมงเพื่อดำเนินการตามมาตรการของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดชนันชิดาสังทองรายงาน
0: จังหวัดอุบลราชธานีเฝ้าระวังไข้หูดับหลังพบผู้ป่วยในพื้นที่4รายในจำนวนนี้เสียชีวิตแล้ว1รายพร้อมเตือนประชาชนให้บริโภคเนื้อสุกรที่ปรุงสุกเท่านั้น
8: นายวิโรจน์เสมลำรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าขณะนี้จังหวัดอุบลราชธานีพบผู้ป่วยติดเชื้อโรคไข้หูดับจำนวน4รายเสียชีวิตแล้ว1รายในพื้นที่อำเภอม่วง30ผู้ป่วยอีก3รายอยู่ในพื้นที่อำเภอพิบูลมังสาหารเดชอุดมและอำเภอดอนมดแดงหลังพบผู้ป่วยได้มีการสำรวจตามตลาดสดต่างๆจากการสุ่มตรวจ42ตัวอย่างพบเชื้อ35ตัวอย่างถือว่าค่อนข้างสูงซึ่งอาการป่วยของโรคในปีนี้พบมากกว่าทุกปีขณะนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีได้เข้าให้ความรู้กับผู้เชี่ยวชาญและผู้ขายโดยให้ความรู้และมีการสุ่มตรวจตามแผงจำหน่ายทุกเดือนสำหรับผู้ที่เชี่ยวชาญต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษพร้อมยังเตือนถึงผู้นิยมบริโภคหมูกระทะแม้จะผ่านความร้อนแต่การใช้ตะเกียบคีบเนื้อสุกรสดก่อนนำไปย่างถ้าติดเชื้อที่ตะเกียบก็จะทำให้เชื้อเข้าสู่ร่างกายได้ดังนั้นขอแจ้งให้ประชาชนบริโภคเนื้อสุกรที่ปรุงสุกเท่านั้นกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: กรมการขนส่งทางบกประกาศปรับแนวทางการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเพื่อปลดล็อกให้ประชาชนนำรถไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยบนท้องถนน
9: นายจิติพัฒน์ไทยจงรักผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์และโฆษกกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกหามาตรการรองรับกลุ่มรถเศรษฐกิจชุมชนเช่นรถพุ่มพวงหรือรถจักรยานยนต์พ่วงข้างซึ่งที่ผ่านมาบางส่วนยังไม่สามารถจดทะเบียนได้จึงได้มีการปรับปรุงแนวทางใหม่เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพและดูแลความปลอดภัยบนท้องถนนไปพร้อมกันจัดเป็นรถจักรยานยนต์ประเภทรอย .12 ลักษณะจักรยานยนต์พ่วงข้างโดยมีอัตราภาษีอยู่ที่150บาทสำหรับแนวทางการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างต้องติดตั้งส่วนพ่วงข้างไว้ทางด้านซ้ายของตัวรถมีความมั่นคงแข็งแรงไม่บังทัศนวิสัยและไม่กระทบต่อการทรงตัวระบบความปลอดภัยต้องมีจุดพ่วงที่แน่นหนามีระบบห้ามล้อหรือเบรกที่ทำงานได้อย่างปลอดภัยรวมทั้งติดตั้งไฟส่องสว่างและอุปกรณ์สะท้อนแสงเพื่อให้ผู้ร่วมทางเห็นเด่นชัดในเวลากลางคืนกรมการขนส่งทางบกจึงขอเชิญชวนเจ้าของรถจักรยานยนต์พ่วงข้างนำรถไปยื่นคำขอและเข้ารับการตรวจสภาพต่อนายทะเบียนเพื่อบันทึกการแก้ไขลักษณะรถให้ถูกต้องตามกฎหมายได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อความปลอดภัยในการสร้างรายได้และเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในชุมชนนพศรแก้วคำรายงาน
0: เจ้าหน้าที่สถานีรถไฟตรังลงพื้นที่ตรวจสอบระบบเครื่องกั้นทางรถไฟในความรับผิดชอบพร้อมยกระดับมาตรการความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟในเขตเมืองอย่างเข้มงวด
10: นายธีรยุทธ์รักห่วงนายสถานีรถไฟตรังเปิดเผยว่าสถานีรถไฟตรังได้ยกระดับมาตรการความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟในเขตกลางเมืองอย่างเข้มงวดโดยก่อนที่รถไฟจะถึงจุดตัดทางรถไฟจะมีระบบแจ้งเตือนไปยังพนักงานประจำเครื่องกั้นถนนล่วงหน้าเพื่อเตรียมดำเนินการลดไม้กั้นและอำนวยความปลอดภัยแก่ประชาชนโดยสาเหตุของอุบัติเหตุส่วนใหญ่มักเกิดจากผู้ขับขี่ไม่สังเกตป้ายเตือนและสัญญาณจราจรโดยก่อนถึงจุดตัดทางรถไฟจะมีป้ายเตือนระยะ300เมตร200เมตรและ100เมตรรวมถึงป้ายกำหนดความเร็วเพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนชะลอความเร็วและเตรียมหยุดรถอย่างปลอดภัยนอกจากนี้นายสถานีรถไฟตรังยังได้ลงพื้นที่สำรวจและตรวจสอบระบบเครื่องกั้นทางรถไฟทุกจุดในความรับผิดชอบของสถานีทั้งเครื่องกั้นแบบมีพนักงานควบคุมและเครื่องกั้นอัตโนมัติรวมประมาณ10จุดเพื่อตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ป้ายเตือนและเครื่องหมายจราจรต่างๆให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานและเพิ่มความปลอดภัยกับประชาชนสูงสุดพร้อมฝากเตือนไปยังประชาชนว่าเมื่อไม้กั้นทางรถไฟลดลงแล้วห้ามขับรถฝ่าผ่านโดยเด็ดขาดและควรปฏิบัติตามสัญญาณเตือนอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยยอยศพรอัครไกรศรีสวทตรังรายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลเดินหน้านำ AI มาช่วยผู้ประกอบการรายย่อยเปิดตัวนกกระซิบผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปถุงเงินเริ่มใช้งานแล้วตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้สำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040นกกระซิบช่วยตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการและใช้งานแอปได้ทันทีพร้อมช่วยวิเคราะห์ยอดขายสรุปช่วงเวลาที่ขายดีที่สุดเช็คราคากลางวัตถุดิบรายวันจากกรมการค้าภายในและช่วยคำนวณต้นทุนกำไรเบื้องต้นเพื่อให้ร้านค้าบริหารธุรกิจได้ง่ายขึ้นลดต้นทุนเพิ่มรายได้และแข่งขันได้ดีขึ้นในยุคดิจิตอลค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
14: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
15: 19นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้เปิดเผยในวันนี้ว่าประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้เสนอชื่อนางฮันซองซุกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและสตาร์ทอัพให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของเกาหลีใต้เพื่อนำพาประเทศไปสู่การเปลี่ยนผ่านด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AIนายคงฮุนชิกหัวหน้าคณะทำงานของประธานาธิบดีเกาหลีใต้แสดงความเชื่อมั่นว่านางฮันจะสามารถเปลี่ยนผ่านการเติบโตทางเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ซึ่งขับเคลื่อนด้วยการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และการส่งออกที่เพิ่มขึ้นไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมทุกภาคส่วนรวมถึงรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งนี้หากการเสนอชื่อดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติของเกาหลีใต้นางฮันวัย58ปีจะกลายเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของเกาหลีใต้ในรอบ20ปีศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งออสเตรเลียหรือ ACDC เผยแพร่รายงานการเฝ้าระวังโรคระบบทางเดินหายใจที่ระบุว่าออสเตรเลียพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ 33,071 รายระหว่างวันที่1มกราคมถึงวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาลดลงร้อยละ65เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่มากกว่า 96,400 รายและมีผู้เสียชีวิตราว 1,700 รายACDC ระบุว่าจำนวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ที่ลดลงเป็นผลมาจากการที่ประชากรของออสเตรเลียมีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นและการลดลงของโรคไข้หวัดใหญ่ที่เข้ามาจากต่างประเทศ อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าอย่าชะล่าใจกับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ที่ดีขึ้นเนื่องจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ซูเปอร์เคที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วยังคงเป็นสาเหตุการติดเชื้อของผู้ป่วยส่วนใหญ่ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่และตากอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด15-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:12 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร7เซนติเมตรและเวลา 9:13 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง70เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:02 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง41เซนติเมตรและเวลา 17:39 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 นาที
14: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
16: อาเ
13: เซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
15: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชลธรสัญญาอ่าน

0: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
2: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited.

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพลเอกบรรจบบุญนาคณเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสการท่องเที่ยวบริเวณปราสาทตาควายและเนิน350จังหวัดสุรินทร์คึกคักหลังเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่เป็นวันที่2ทีมนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแพ้สาธารณรัฐเช็ก0-3เซตจบสนามแรกการแข่งขันเนชั่นลีก2026แบบไร้ชัยชนะต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:02 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรมราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพพลเอกบรรจบบุญนาคทจว.มปช.มวม.ณเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: จังหวัดนราธิวาสประชุมติดตามและขับเคลื่อนการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อันกุรอานแหล่งเรียนรู้ศาสนาวัฒนธรรมชายแดนใต้พร้อมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติน
2: ายทศพรศรีสมานรองอธิบดีกรมศิลปากรพร้อมด้วยนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสร่วมเป็นประธานการประชุมติดตามและขับเคลื่อนการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อันกุรอานครั้งที่2/2569ณห้องประชุมพิพิธภัณฑ์ตำบลละหานอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสโดยมีคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งเป็นหลักธรรมคำสอนสำคัญและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของพี่น้องชาวมุสลิมพร้อมทั้งนำเสนอเรื่องราววิถีชีวิตประเพณีและวัฒนธรรมของชาวมุสลิมในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดจนจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประสบกรณิกรในพื้นที่อย่างหาที่สุดมิได้ทั้งนี้เพื่อให้การขับเคลื่อนการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและติดตามความก้าวหน้าตลอดจนปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจึงได้มีการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อรายงานภาพรวมความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์การจัดทำป้ายชื่อพิพิธภัณฑ์รวมถึงการเตรียมความพร้อมพิธีเปิดอาคารตลอดจนหารือแนวทางการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ในระยะต่อไปประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่

0: จังหวัดพัทลุงติดตามโครงการคมนาคมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งการพัฒนาพื้นที่สาธารณะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะเดินทางไปยังจังหวัดพัทลุงเพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการในพื้นที่โดยจุดแรกเดินทางไปยังอำเภอเขาชัยสนเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงสายเลี่ยงเมืองเขาชัยสนซึ่งกรมทางหลวงเป็นหน่วยงานรับผิดชอบเพื่อรองรับปริมาณการจราจรที่จะเพิ่มขึ้นจากโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาหรือสะพานมโนราที่เชื่อมระหว่างอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงกับอำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาซึ่งหากทั้งสองโครงการแล้วเสร็จจะสามารถลดปัญหาการจราจรในเขตเมืองอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งสินค้าเกษตรรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโอกาสนี้นายพิพัฒน์กล่าวว่าโครงการก่อสร้างสะพานมโนราเป็นโครงการที่ประชาชนรอมาเป็นเวลานานเชื่อว่าในเร็วๆนี้จะสามารถเริ่มก่อสร้างได้พร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันผลักดันโครงการดังกล่าวและระบุว่าหากในพื้นที่มีปัญหาด้านการคมนาคมโครงสร้างพื้นฐานสามารถแจ้งหรือประสานงานผ่านทางในอำเภอมาได้โดยกระทรวงคมนาคมพร้อมช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่จากนั้นคณะได้เดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณศาลหลักเมืองจังหวัดพัทลุงก่อนลงพื้นที่เรือนจำกลางจังหวัดพัทลุงหลังเก่าเพื่อติดตามความคืบหน้าการพัฒนาพื้นที่เป็นสวนสาธารณะและพื้นที่จัดกิจกรรมของจังหวัดรวมทั้งจะอนุรักษ์โครงสร้างอาคารบางส่วนไว้เป็นอนุสรณ์สถานและพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดต่อไปกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งรับมือสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องสั่งการทุกพื้นที่เฝ้าระวังใกล้ชิดพร้อมระดมเครื่องจักรกลช่วยระบายน้ำจังหวัดลำปางและสำรวจจุดเสี่ยงจังหวัดสุโขทัยเพื่อป้องกันน้ำท่วม
1: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้สั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทั่วประเทศติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทั่วประเทศอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมสำหรับ
2: Refresh Refill the Music
3: Chiang Mai Radio Official Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐาน

0: ันเราช่วยได
1: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ่ะ
0: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
1: ว้าว
0: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partner

refresh, refill the music.

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: 3ชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร09
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
1: Refresh Refill The Music

0: for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio Freshen Up
2: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
4: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
8: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: อชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
1: Fresh Refill the Music
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

Music ลอง PlayStation ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566

0: ได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
2: แล้วให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel BStereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
7: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: ได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: The Fresh Refill The Music

0: ที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่053-277-555
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Chiang Mai Radio Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: Refresh Refill the Music

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063-525-1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063-525-1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777

0: พลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063-525-1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ 92

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global Houseศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh It Up ชิงใหม่ Radio 92

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063 525 1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล053 200 0002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Refresh Refill the music

ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล 053-200-0002

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: Refresh Refill the Music

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล053-200-0002
1: Refresh Refill the music

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill the Music

งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ชั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music.

ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002

0: ังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063 525 1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: Refresh Refill the Music
3: Chiang Mai Radio Freshen

0: ฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
2: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

Jaran Sup Yat Yom Satha Sadhu Chon Dan Bu Phang Dang Lai Thuk Than Thuk Khon Ko Ma Pop Ma Pak Kan Ik Chen Khoi Nai Rai Kan Pakinaka Eng Thamma Yak Tu Chau Wat Nong Tong Hang Dong Chong Bat Chang Mai มาปะยมเป็นประจำทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และก็ทางสถานีวิทยุแห่งนี้เป็นเวลา30นาทีโดยประมาณวันนี้เป็นวันศีลวันธรรมเป็นวันแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพระธรรมกับวินัยนั้นเป็นตัวแทนของตถาคตเป็นตัวแทนแห่งองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นวันนี้ไหว้พระและยมก็รับข้อศีลนำไปปฏิบัติสักเตื่อผ่านมาเมื่อการคงไล่เล้งดังพร้อยก็ชำระขัดสีสิ่งที่มันบดีออกไปได้รักษาสิ่งดีๆไว้ตอนนั้นก็สวดพุทธมนต์เพื่อเป็นมงคลต่อชีวิตต่อไปอระหังสัมมาสัมพุทธปะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเปลืองกิเลสเปลืองทุกข์สิ้นเชิงตัดสโรชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวากาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์

นัสสัตโธปัปปะกะโอทุสุปินังอกันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุยะโตอังภคินนิอริยญาจติญาจโตนาปิชานาปิสันจิจัปปานังชีวิตาบุโรปิตาเตนะสัจเจนะสุทิเตโอตุสุติกัปปัสสะโพชังโฆสัตติสังคัตโตธัมมนังวิจโยตถาวิริยัมปิติปัสสติโพชังกาจัตถาปะเรสัมมาทุปปิกโพชังกาสัตติเตสัพพทักขิณามุนินาสัมมาทัคคตาภาวิตาภาอุลิกตาสังวัตตันติอภิญญายะนิพพานายะยะโพธิญาเอตินาสัจจวัจเจนาสุทิเตโอตุสัพพทาเอกัสสัมมิงสัมมะเยนะโทมุคคัลลานัญจกัสสัพพังคิลานิทุคิเตติสุวาปุจังเกสัตตะเตสัญเยเตจตังอภินันทิตวาโรคามุจิงสุตังคะเนเอเตนะสัจจวัจเจนะสุทิเตโอตุสัพพทาเอกัตถะธัมมราชาปิคิลันเยนะปิปิริโตจุนตติเรนะตัญเยวาปันนาปิตวานะสะทัลลังสัมมุติตวาจะอภัทธาตัมมาพุทธาสิทธานะโสเอเตนะสัจจวัจเจนะโสติเตโอตุสัพพะทาปะยินาติจะอปัตตาตินันนัมปิมะเยสินังมัคคะอัตตะกิเลสวะปัตตานุปัตติธัมมตังเอเตนะสัจจวัจเจนะสุทิเตโอตุสัพพทาสักกัตตุพุทธรัตนังโอสัทธังอุตตมังวะลังยิตังเทวมนุสสานังพุทธเตเชนะสุตินานัสสันตุปัตตวาสัพเพทุกขาวุปัสสเมนตุเตสักกัตตุธัมมรัตนังโอสัทธังอุตตมังวะลังปะลิลาหูปัสสัมมนังธัมมเตเชนะสุตินานัสสันตุปัตตวาสัพเพพยาบูปัสสเมนตุเตสักกัตตุสังฆรัตนังโอสัทธังอุตตมังวะลังอาหุนายังปาหุนายังสังฆเตเชนะโสตินานัสสันตุปัตตวาสัพเพโรกาบูปัสสเมนตุเตนัตถิเมสลานังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโหตุเตชะยะมังคัลลังนัตถิเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโหตุเตชะยะมังคัลลังนัตถิเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโหตุเตชะยะมังคัลลังอัตถิอุณัสสะวิจโยตัมโมโลเกอนุตตโรสัพพัสสัตตะอิตัตถยะตังตวังกันนะอิเทวะเตปัลลิวัจเจลจตันเตอมโนเสยิปวักเกป
Ayakshena kevise pute akala maranena va Sapadsama marana muto tapeto kala maritang Tatseva anupavena ototevo sukhisattha Sutta silang samadhaya tham sambang sucharitang jale Tatseva anupavena ototevo sukhisattha Likitang jintitang puchang karanang vachanang karung Pale sang desanang sutua tatsa ayu pavatatiti Pavatu sapa mangkalang rakantu sapa devata Sapa putanu pavena satha suti pavantu te Pavatu sapa mangkalang rakantu sapa devata Sapa tamanu pavena satha suti pavantu te Pavatu sapa mangkalang rakantu sapa devata Sapa sangkanu pavena satha suti pavantu te Doi putta nu pap, tamma nu pap, sangka nu pap Butsa dayai mun pochangka parit Yato ang yantu nimittang Nati me sakatua ati unadza vijayo Pen mun anbastas saksit Kho ma pokpong kumkong laksa Yang tuntua kapajau layat yom ying chai tuktan tukkun Men wa daitarong lo ka piyati pen jep pen khai Pen mui pen poi yang nak yang rai yang reng Kin ya kabohai mo raksa kabohai Kho doi putra nupap tamba nupap sangka nupap Bột bác thả môn át sắc xít lào ni chung bác cầm chặt Nhàng rôk phai khai chép Tì mì này xa rì lạ lăng cài Ngư ăn tà ra thàn xuống hải Chì chắc mì bè nà chả đây mà cầm bác cài Xúc cài xa bài chạy Mèn và đơn tăng bà nửa tay đốt ngọ cái lệ cài ก็เดินทางด้วยความปลอดภัยมีชัยมีโชคปราศจากอุทกภัยอาคัยภัยวาตภัยอุปติภัยโรคภัยมีความสุขกายสบายใจจำเริญด้วยสติและปัญญาบัตั้งตัวตนอยู่ในความประมาทจำเริญด้วยกิจการทุกสิ่งทุกอย่างอายุวันะสุขะปะละจงบังเกิดมีแก่ทุกคนด้วยจิมเตอร์กรมอุตุได้ประกาศว่าระวังฟ้าฝนลมแรงจะเกิดมีแต่นับแต่เมื่อตะวันว่ามาจนถึงปัจจุบันประเดี๋ยวนี้นั้นได้24ชั่วโมงอาตมะและยมก็โชคดีบุญมีที่อยู่ได้มาอีกหนึ่งวันและต้องอยู่ต่อไปเพื่อรักษาไว้ซึ่งพุทธศาสนา100 ปีตั้งแต่ตะวากินของงายมานั้นญาติยมสันเจ้าแล้วตะวานี้ก็ไม่ได้ไปไหนพบปะกับญาติกับโยมที่ไปอู้ไปจ่าปรึกษาหาลือกับธรรมะฉันเป็นแล้วก็อยู่วัดตกเย็นมาอาบน้ำอาบท่าใส่ผ้านุ่งห่มเป็นปริมณฑลออกวัดไปงานอบรมสมโภช
พระธาตุเจดีย์ณที่วัดขันแก้วอำเภอหางดงเชียงใหม่เสร็จพิธีปอนเรียบร้อยโอวาทเรียบร้อยก็กลับมาพักผ่อนตราบปัจจุบันนี้วันนี้ญาติโยมงานส่งน้ำธาตุ1วัดนาคนิมิตตำบลหนองตองสองวัดปลานต้องต้อมอำเภอสันปะตองสามวัดต้องอ้อหลวงตำบลหันแก้วอำเภอหางดงสี่วัดขันแก้วตำบลหันแก้วห้าวัดละโวตำบลหนองเกี่ยวยกช่อฟ้าวิงานหกวัดประมาทส่งน้ำธาตุและยกช่อฟ้าในวันนี้ก็จะแบ่งไปยกจอฟ้านะจากละโวและจะไปที่วัดประมาทละโวนี้ขอแจ้งไปได้ฟังว่าหลังจากไหว้พระอับศีลเรียบร้อยก็จะยกจอฟ้าแล้วให้พระสงฆ์ทั้งหลายเจริญพุทธมนต์ทนอัตมาภาพจะไปยกจอฟ้าที่วัดประมาทตำบลบ้านแหวนนี่ก็จึงแจ้งญาติโยมทั้งหลายรับทราบมีมารอยู่ในจิตคุณจะเป็นคนงุดงิดตลอดไปแต่ถ้าญาติโยมมีคุณธรรมอยู่ในใจจิตใจของโยมก็จะผ่องใสสะอาดมารตัวเนี้ยที่ทำให้เขาหงุดหงิดอยู่ทั้งวันเนี่ยเขาเดือดร้อนนั่งบ่เป็นสุขนอนบ่เป็นสุขจะยืนจะเดินก็เป็นสุขจะกินก็เป็นสุขเลยเป็นทุกข์กับมันทำให้จิตใจของคนเขาหงุดหงิดเหมือนได้ยินยอมบางคนอู้ว่าระยะนี้ตะปกติเนอพระคงงดงิดชีเลียดพระคงเป็นยะใดปะล่ำปะเหลือโยมพระพุทธเจ้าท่านพยายามเอาชนะมารหมู่นี้ได้คือกิเลสมารขันธมารกิเลสเนี่ยตัวสำคัญที่ทำให้จิตใจของคนเฮางดงิดตัณหาคือความทะยานอยากกามตัณหาอยากในกามภวตัณหาอยากได้นั้นอยากได้นี้อยากเป็นนั้นอยากเป็นนี้เมื่อมันบ่ได้เมื่อมันบ่ตันก็งดงิดวิภาวะตัณหาเบื่อชีวิตบ่อยากจะมาเกิดบ่อยากจะทำบ่อยากจะเนี้ยอย่างสักอย่างญาติโยมก็ทำจิตใจงุดงิดความโลภและความโกรธและความหลงยิ่งทำให้คนเอางุดงิดอยู่ตลอดถ้ามันอยากเห็นแล้วยมขดได้เห็นแล้วมันไปเสาะหาบะได้บะปะก็งุดงิดเหมือนยมต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้จะเป็นผ้าเป็นผ่อนเป็นเครื่องใช้เป็นอาหารการกินเดินไปสุดตลาดบะหมี่สิ่งที่โยมต้องการงุดงิดจนเพลอออกปากว่ามันเป็นจะได้บะหมี่แน่สักห้าหมู่เนี่ยเขามาขายกันเนี่ยขอโทษต้องงุดงิดลั่นวาจาออกไปโดยขาดสติบางครั้งเพิ่นเอาไปก่อนหน้าอย่างเป็นโคตรเป็นเกียรติมาหาไม่ยี่ยังนะฮะแทนที่หาได้อำได้สักกำงุดงิดถ้าบ่สามารถละความงุดงิดตัวนี้ได้ไปเจอไปปะสักคนที่ได้ไปก่อนหน้าจะโคตรเปิ้นด่าเปิ้นล่ะดีมดีเกิดเรื่องเกิดราวตีกันบุกกันแต่งกันยิงกันตายกันป่วยไปตายไปนะสร้างบาปสร้างกรรมอย่างบางอัน
ความโลภของคนบ่มีที่สิ้นสุดบ่มีความคำว่าปอถ้ามันปอแล้วสบายถ้ามันบ่ปอมันก็งุดงิดญาติโยมจิตใจนั้นมันจะบ่เป็นสุขนั่งบ่เป็นสุขนอนเป็นสุขคนจิตใจงุดงิดบ่ต้องเตียวไปเตียวมาบนลุกบนนั่งบนเดียวบนนอนบนสะปะสะเป็ดแต่ยังอี้บ้องญาติโยมได้มาแล้วก็ยังกึดอยู่แท้กรรมแท้กรรมฉะนั้นก็มีคนถามอาตมาพระว่าหลวงพ่อเวลาไปงานอันงานนี้เปิ้นใส่ถวายปัจจัยเท่าใดอาตมาจะตอบเสมอว่าเรื่องปัจจัยมันเป็นเรื่องอานิสงส์เป็นเรื่องผลของการที่มันจะได้แต่ได้หรือไม่ได้ได้เท่าไหร่ไม่มีปัญหาเพราะมันได้มาแล้วถ้าจิตใจเอาไปจดจ่อน่าจะได้ตั้งน่าจะมีเต้าอี้มาเกิดอยู่นั่นนั้นเกิดเท่าไหร่มันก็บ่ได้แล้วฉะนั้นทำงานต่อไปว่าต้องไปคิดว่าต้องไปวิตกกังวลใดๆทั้งสิ้นมีความพอใจก็มีความสุขมีความอบอุ่นถ้าอย่าอันตามจิตใจงุดงิดไปติดในสิ่งเหล่านั้นในลาภสักละฉะนั้นญาติโยมความโลภเนี่ยเขาครอบงำด้านจิตใจไปมันบ่หูจักพอเมื่อมันบ่หูจักเพียงพอมันก็ตุกไปเต้าตายตุกไปเต้าตายญาติโยมบางคนเรื่องราวอย่างต่างๆเกิดขึ้นในบ้านเมียไปจ่ายผัวก็งุดงิดผัวเอาไปจ่ายเมียก็งุดงิดลูกเต้ามาขอพ่อแม่ก็งุดงิดมีอารมณ์ที่ทำจิตใจในเศร้าหมองมนหมองว่าเป็นสุขมันบ่เป็นสุขเพราะจิตใจมันยึดมันนึกว่าจะต้องอยู่ด้วยกันตลอดไปตายไปแล้วเอาไปตวยแต่มิกะ คิดผิดคิดผิดนะโยมนะฉะนั้นญาติโยมความโลภตัณหาทำให้ใจงงงุดหงิดความโกรธสมหายป่อออกไม่ออกญาติโยมขอเมตตาทำเนิดจะไปขี้โคตรขี้เกียจนะไปจะว่าอย่างกระเจ้ามันอย่างเอาบังอาเปียอย่างเอาบังมาคิดอย่างเอาก็สบายลองเก็บมาก็งุดงิดมันด่ากูอย่างนะมันด่าข้าอย่างนะมันว่าอย่างนะต้องออกขอปะเลยจะบ่งหมอกมาสักกรรมไว้มันกำเจอสร้อยแล้วอย่าย่อมเป็นเรื่องเป็นราวเพราะความโกรธความอาฆาตพยาบาทมาดร้ายไปยึดอยู่ที่ท่านนะใครจะทำอย่างใดก็จังมันญาติโยมจะได้จะสอดเสียดจะติสินนินทาก็จังมันตมาเคยบอกโยมเสมอว่าเออนึกอย่างอีเออนึกอย่างอีเนอะถ้าเขามาบอกว่าคนนั้นก็เล่าขวนคนนั้นก็ติเตียนคนนั้นก็ด่ายมยิ้มโอ้มันนี่ฮักเฮาที่สุดอ่ะขนาดมันนอนมันไปที่ฮันที่นี่มันยังคึดตึงเฮาอยู่กะคนอื่นที่ว่าฮักแล้วมันจะคึดตึงเฮาว่าอันนี้ขนาดไปที่ไหนยังอู้คนทั้งหลายฟังอยู่อ่ะยังเล่าขวนยังติสินนินทายังด่าเอาว่าด่ารับหลังมาเนาะแสดงว่ามันคึดตึงเฮาเนาะคนดีทั้งหลายมันคึดตึงก็ลองคึดดูดีๆญาติโยมฉะนั้นบ่ต้องไปถือสาอาโทษบ่ต้องไปโกรธไปเกลียดมันนะมันบ่ได้หยังขึ้นมาซะอย่างได้จะทำให้จิตใจมัวหมองเศร้าหมองงุดงิดกินบ่ลำรับบ่ได้เนาะก็วนก็วายโลภก็ออกไม่ออกบางคนอย่างนี้นะหรือว่าแท้ลองไปพิจารณาดูเนอะความลุ่มความหลงอยู่ในกามคุณในรูปในเสียงเนี่ยชอบคนนั้นชอบคนนี้หน้าตาบันดี
รูปร่างมันดีลักษณะมันดีโอ้ยังมาชอบแข่งหันแต่

ได้ยินเสียงมัสกัมแต่เอาตัวมันได้จะงามเนาะขึ้นไปลงในกามคุณบางคนลงปั้นหันปั้นปุ๊บโอ้โหญาติโยมมานอนเป็นกำขึ้นเนี่ยจะได้ดีจะได้ปะเนี่ยจะได้ดีอย่ามาเป็นของตัวอย่างเขาว่าลงเสียงนางนะกันเนาะลงว่าจะเน่ฉะนั้นญาติโยมตัวกิเลสเนี่ยมันเป็นมารถ้าอยู่ในจิตใครคนไหนคนใดว่าตุเจ้าว่าพระเน้นว่าญาติว่าโยมไม่ยิงผู้ชายเนาะมันจะงุดหงิดอยู่ตลอดไปเนอะนอกจากธรรมะมีอยู่ในจิตในใจจะทำให้จิตใจผ่องใสตลอดกาลวันนี้ขอฝากไว้แค่นี้เนาะพรุ่งนี้มาพบกันใหม่อายุวันโนสุขังพะลัง

0: ที่4/2567ได้เห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินโครงการใช้เงินบริจาคและเงินสะสมของวัดเพื่อพัฒนาปรับพื้นที่ของวัดวัดป่าแดงมหาวิหารจึงขอเชิญชวนมีจิตศรัทธาร่วมพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระเจ้าสามฝั่งแกนและพระเทวีพระเจ้าติโลกราชพระเมืองแก้วและอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าแดงมหาวิหารขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามีเจตนาร่วมในคราวครั้งนี้โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาสุเทพชื่อบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี5210647501สอบถามรายละเอียดเพื่อร่วมทำบุญได้ที่0818815690ก็เป็นโครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบอุโบสถวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โครงการนี้เริ่มดำเนินการท่านที่จะร่วมบุญร่วมกุศลร่วมอนุโมทนาได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากัน
1: รู้หรือไม่เหล่านักการเมืองได้เงินเดือนเท่าไหร่ทั้งนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีส.ส.และส.ว.ที่อาสามาทำหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชนแต่ละเดือนตัวเลขกี่หลักกันบ้างสรุปมาให้ดูชัดๆค่ะเริ่มที่ฝ่ายบริหารตำแหน่งสูงสุดจะมีรายได้กำหนดไว้ชัดเจนตามกฎหมายโดยนายกรัฐมนตรีเงินเดือน 75,590 บาทเงินประจำตำแหน่ง 50,000 บาทรวม 125,590 บาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเงินเดือน 73,240 บาทเงินประจำตำแหน่ง 42,500 บาทรวม 115,740 บาทรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเงินเดือน 72,060 บาทเงินประจำตำแหน่ง 41,500 บาทรวม 113,560 บาทส่วนที่2ฝ่ายนิติบัญญัติคือส.ส.และส.ว.จะมีรายได้ที่ใกล้เคียงกันส่วนประธานสภาจะได้รับสูงกว่าเนื่องจากภาระหน้าที่โดยประธานสภาผู้แทนราษฎรเงินเดือน 75,590 บาทเงินประจำตำแหน่ง 50,000 บาทรวม 125,590 บาทประธานวุฒิสภาเงินเดือน 74,420 บาทเงินประจำตำแหน่ง 45,500 บาทรวม 19,920 บาทส.ส.และส.ว.เงินเดือน 71,230 บาทเงินประจำตำแหน่ง 42,330 บาทรวม 113,560 บาทส่วนที่3ทีมงานและข้าราชการการเมืองอื่นๆซึ่งเป็นตำแหน่งสนับสนุนฐานเงินเดือนนั้นก็จะลดหลั่นกันไปโดยเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรายได้รวมประมาณ 81,700 บาทโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 57,250 บาทที่ปรึกษารัฐมนตรี 57,250 บาทและที่หลายคนอาจยังไม่รู้คือคณะทำงานของส.ส.และส.ว.จะมีผู้ช่วยสูงสุดได้ถึง8คนซึ่งที่ปรึกษารายได้ประมาณ 24,000 บาทและเลขานุการรายได้ประมาณ 18,000 บาททั้งนี้ตัวเลขดังกล่าวยังไม่รวมสิทธิประโยชน์อื่นๆเช่นเบี้ยประชุมกรรมาธิการค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทางทั้งในและต่างประเทศรวมถึงค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลรัฐและเอกชนตามระเบียบที่กำหนดไว้ค่ะอ้างอิงข้อมูลพระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้ดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญบางตำแหน่งพ.ศ.2557พระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาและเลขาธิการพ.ศ.2555
2: สถิติจากศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์พบว่า4เดือนแรกของปีมีมูลค่าความเสียหายจากการถูกหลอกลวงกว่า 7,000 ล้านบาทฟอร์มที่ถูกร้องเรียนมากที่สุดก็คือ Facebook นะคะที่มีมากกว่า 50,000 คดีด้วยกันค่ะโดยทางประธานสภาองค์กรของผู้บริโภคระบุว่าแพลตฟอร์มระดับโลกปล่อยปะละเลยให้มีมิจฉาชีพเข้ามาใช้แพลตฟอร์มเป็นเครื่องมือในการหลอกลวงผู้บริโภคส่งผลทําให้มีผู้เสียหายทุกวันทุกช่วงวัยและก็ทุกอาชีพค่ะสภาองค์กรผู้บริโภคจึงเห็นความจำเป็นที่จะต้องผลักดันให้เกิดความรับผิดชอบจากผู้ให้บริการแพลตฟอร์มนี้ค่ะ
3: มันเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่เราสภาองค์กรผู้บริโภคในฐานะตัวแทนของผู้บริโภคนะต้องออกมาขับเคลื่อนในเมื่อไม่มีหน่วยงานไหนทำเรื่องนี้เรามีหน้าที่ผลักดันเรามีหน้าที่สร้างการมีส่วนร่วมให้หน่วยงานต่างๆลุกขึ้นมาปกป้องคุ้มครองสิทธิของคนไทยหรือสิทธิของผู้บริโภคเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายังไม่มีใครดำเนินการใดๆวันนี้สภาองค์กรผู้บริโภคก็ขอประกาศว่าเราจะเป็นหน่วยงานแรกๆนะฮะที่ท้าชนแล้วก็ท้าฟ้อง Facebook เป็นคดีแรก
2: สำหรับ8เหตุหลักที่สภาองค์กรของผู้บริโภคนั้นใช้ประกอบการฟ้องร้องนะคะก็ได้แก่การปล่อยให้มีโฆษณาหลอกลงทุนและพนันออนไลน์การจำหน่ายสินค้าผิดกฎหมายบนแพลตฟอร์มอัลกอริทึมหรือระบบติดตามพฤติกรรมผู้ใช้งานป้อนโฆษณาหลอกลวงซ้ำๆแต่ไม่มีระบบคุ้มครองและชดเชยผู้เสียหายและไม่มีการตรวจสอบตัวตนทำให้เปิดบัญชีปลอมได้ง่ายค่ะ
3: มีกฎหมายติดตั้งระบบคัดกรองที่เข้มงวดในหลายประเทศแต่ขณะที่ประเทศไทยเนี่ยไม่มีมาตรการคัดกรองหรือไม่มีมาตรการป้องกันเรียกว่าไม่มีมาตรการป้องกันสแกมเมอร์แอดเลยเนาะเพราะฉะนั้นเราก็อยากเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ถูกปฏิบัติในประเทศไทยเนาะเราไม่ใช่พลเมืองชั้น2 51ล้านเป็นตัวเลขที่มากเพียงพอของผู้ใช้ Facebook ในประเทศไทยนะเมื่อเทียบกับหลายประเทศทั่วโลกและคุณได้โฆษณาจากเราเป็นอันดับ10เป็นอันดับ10ของโลกนะเป็นอันดับ10ของโลกหลายหมื่นล้านเพราะฉะนั้นด้วยอันนี้ก็เป็น8เหตุผล
2: แล้วบอกด้วยว่าภาครัฐควรที่จะยกระดับบทบาทในการดูแลแพลตฟอร์มด้วยนะคะในการเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายออกมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะโดยสภาผู้บริโภคก็จะเป็นตัวแทนเข้ายื่นฟ้องร้องดำเนินคดีกับ Facebook ที่ศาลแพ่งรัชดาในวันที่8มิถุนายนนี้
4: ตอนนี้จังหวัดเชียงใหม่ก็อาจจะได้รู้ว่าเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับกลุ่มทุนเทาที่เข้ามาใช้สถานที่เป็นพื้นที่ในการใช้หลอกลวงประชาชนนะครับรวมทั้งปัญหาเกี่ยวกับนอมินีไม่ว่าจะเป็นไกด์เถื่อนนอมินีรับซื้อบ้านอสังหาริมทรัพย์อีกทั้งยังเคยพบและสืบทราบว่าถูกใช้เป็นฐานปฏิบัติการของเครือข่ายอาชญากรรมไซเบอร์ข้ามชาตินะครับอย่างกรณีหนึ่งเนี่ยเจ้าหน้าที่สามารถไปจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวจีนได้15คนและชาวเมียนมาอีก2คนยึดของกลางเป็นคอมพิวเตอร์10เครื่องโทรศัพท์มือถืออีก26เครื่องทั้งหมดมีพฤติการร่วมกันหลอกลวงชาวจีนครับให้ลงทุนผ่านแอปพลิเคชันมีผู้เสียหายหลงเชื่อมากกว่า 100,000 คนมูลค่าความเสียหายรวมกว่า100ล้านหยวนก็คิดเป็นเงินบาทนี่500ล้านบาทครับแม้เป้าหมายจะไม่ได้เป็นคนไทยโดยตรงแต่การใช้ไทยเป็นฐานบัญชาการแบบนี้มันก็อาจจะเป็นภัยความมั่นคงหรือไม่นะครับมติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติหลักการร่างอนุบัญญัติ2ฉบับภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเพื่อยกเว้นธุรกิจบริการ8ประเภทที่ให้ต่างชาติเข้ามาดำเนินการได้แม้รัฐบาลจะระบุว่ามาตรการนี้มุ่งที่จะอำนวยความสะดวกในการลงทุนลดความซ้ำซ้อนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันธุรกิจที่คนไทยพร้อมสู้อยู่แล้วแต่ว่าในมุมมองของผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็กังวลว่าธุรกิจบริการบางประเภทโดยเฉพาะด้านการเงินโทรคมนาคมและการเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องอิเล็กทรอนิกส์มันก็อาจจะกลายเป็นช่องว่างสำคัญที่ทำให้กลุ่มทุนเทาเข้ามาได้หากไม่มีมาตรการที่คัดกรองอย่างรัดกุมเพียงพอครับ
5: คลอดไอ้8มาตรการดังกล่าวนี้ออกมาเนี่ยไอ้ภาวะการที่เราเจอเรื่องของสแกมเปอร์มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วเนี่ยส่วนของการไตร่ตรองหรือที่เขาเรียกว่าอะไรนะฮะเพื่อทำให้เกิดมาตรการไอ้แปดมาตรการน่ะทำไมมันถึงเกิดมาลุมมาตุ้มในช่วงของปลายแบบนี้มันก็เลยมองทำให้เกิดข้อขัดแย้งว่าหรือมันจะเป็นการส่งเสริมเพราะนั้นการตรวจสอบอาจจะเป็นมาตรการที่ต้องละเอียดและถี่ถ้วนแล้วก็เป็นเคส by เคส
4: คดีนี้ก็อาจจะเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ชี้ให้เห็นว่าทุนเทาก็พร้อมที่จะแฝงตัวเข้ามาในคราบผู้ประกอบการอยู่

0: อดเวลาข้อมูลจากผู้บังคับการตำรวจสืบสวนและสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4ก็ระบุว่าแม้สถิติการแจ้งความคดีออนไลน์ในไทยจะเริ่มลดลงจากการปราบปรามอย่างเข้มงวดแต่การปรับเปลี่ยนรูปแบบของอาชญากรข้ามชาติที่หันมาใช้นอมินีหรือเช่าโครงข่ายและพื้นที่ในไทยเป็นฐานหลอกลวงต่างชาติก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องครับ
1: เลือกแล้วว่าวันนี้มันชัดเจนแล้วว่าต้องเลือกระหว่างจะรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับได้ลดหย่อนภาษีของคุณลูกเลือกอะไรกันดีคะทีมข่าวเราก็เลยลองคำนวณอัตราลดหย่อนภาษีมาดูค่ะว่าถ้าคุณลูกเอาชื่อคุณพ่อคุณแม่ไปลดหย่อนจะประหยัดภาษีได้กี่บาทแล้วถ้าเทียบกับบัตรเนี่ยกี่บาท
2: อันนี้คือหัวใจของช่วงนี้เลยฮะคุณผู้ช
1: ม
2: แคปหน้าจอไว้เลย
1: ว่าจะเลือกอะไรอ่ะ
2: จะได้ไปเทียบกับรายได้ของเราจริงๆเราไม่ต้องเลือกหรอกเราแค่คำนวณนะเราต้องคำนวณ
1: บอกก่อนว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะคะณตอนนี้มันมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนาะม
2: ัน
1: ก็เติมเงินให้แต่เดิมแล้วเนี่ยได้เดือนละ300บาทนะคะแต่พอเติมเงินให้อีกเดือนละ700เท่ากับได้เดือนละ 1,000 บาทแล้วก็จะได้อย่างเงี้ยในโครงการเฟสแรกเนี่ย4เดือนแต่ถ้าบวกกับที่จะได้ทั้งปีก็ตีว่ากลมๆได้สัก 4,000 ถึง 6,000 บาทต่อปีทีนี้คุณลูกประหยัดได้เท่าไหร
2: ่
1: ถ้าคุณลูกฐานภาษีไม่เกิน 150,000 บาทต่อปีเงินที่คุณลูกประหยัดไปได้จากการเอาชื่อคุณพ่อคุณแม่ไปใช้เนี่ย0บาทเลยอันนี้ก็อย่าเอาชื่อไปใช้เลยค่ะรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุ้มกว่าถ้าคุณลูกมีรายได้ต่อปี 300,000 ถึง 500,000 บาทฐานภาษีขยับขึ้นมาอยู่ที่ 5% เงินภาษีที่คุณลูกประหยัดไปได้คือ 1,500 บาทอันนี้ก็ยังไม่คุ้มอยู่ดีเงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเยอะกว่า
2: ใช่
1: ฉะนั้นอย่าเอาชื่อคุณพ่อคุณแม่ไปใช้ให้ท่านไปถือบัตรดีกว่าขยับขึ้นมาอีกนะคะถ้าฐานภาษีของคุณลูกอยู่ที่ 300,000 ถึง 500,000 ก็อัตราภาษีเนี่ยจะอยู่ขึ้นมา 10% เงินที่ประหยัดได้ 3,000 บาทต่อปีอุ๊ยก้ำกึ่งแล้ว
2: ก้ำกึ่ง
1: ก้ำกึ่งแต่ยังน้อยกว่าอยู่ดีนะถ้าแบบนี้เนี่ยก็อาจจะเอาบัตรสวัสดิการดีกว่าก็ยังเยอะกว่าอยู่นิดหน่อยแต่จุดที่จะตัดสินใจจริงๆเนี่ยก็คือถ้าลูกมีรายได้ต่อปี 500,000 บาทขึ้นไปนี่แหละจุดวัดใจแล้วค่ะเพราะว่า 500,000 บาทถึง 750,000 บาทฐานภาษี 15% เงินภาษีที่ลูกประหยัดได้ 4,500 บาทล่ะพี่ไก
2: ่
1: มันใกล้เคียงละถ้าสูงขึ้นไปอีกนะคะลูกมีรายได้มากกว่า 750,000 บาทต่อปีขึ้นไปอันนี้ไม่ต้องคิดเลยนะคะเพราะว่าเงินภาษีประหยัดได้มากกว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้คือคำนวณมาให้ดูแต่เอาจริงๆนะอีกประเด็นคืออะไรรู้ไหม
2: ต้องไปคุยกับพ่อกับแม่ด้วย
1: นั่นด้วยกับคุณลูกเลี้ยงคุณพ่อคุณแม่ด้วยจริงไหม
2: เพราะหลักคิดอันเนี้ยคือเมื่อเราเอาพ่อกับแม่มาเป็นส่วนลดหย่อนภาษีมันนั่นหมายความว่าเราต้องส่งเงินเลี้ยงดูพ่อแม่นะ
1: เพราะพ่อแม่ไม่ได้เงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วไง
2: ใช่
1: นี่อีกประเด็นหนึ่งนะคะทีนี้มันก็ยังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาแม้ว่าวันนี้มีความคืบหน้าที่ทางกระทรวงการคลังออกมาบอกว่าอุทธรณ์ได้เลือกได้แม้กระนั้นก็ยังโดนวิพากษ์วิจารณ์อยู่ดีนะคะอย่างนักข่าวอาวุโสคุณสมจิตนวเครือสุนทรค่ะโพสต์เลยว่าบีบลูกจ่ายภาษีตัดสิทธิ์พ่อแม่รัดลดภาระตัวเองผลักภาระให้ครอบครัวเสียภาษีไม่ได้แปลว่าเขารวยแต่รัฐกลับตั้งเกณฑ์ว่าถ้าลูกเอาชื่อพ่อแม่มาลดหย่อนภาษีจะกลายเป็นเงื่อนไขตัดสิทธิ์พ่อแม่จากการรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทันทีมีคำชี้แจงจากปลัดคลังบอกพ่อแม่ยื่นอุทธรณ์ได้แต่ลูกจะใช้สิทธิ์ลดหย่อนไม่ได้อีกเท่ากับบีบให้ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งคุณสมจิตบอกต่อไปเราอาจได้เห็นพ่อแม่กับลูกต้องมาเถียงกันเรื่องนี้ว่าใครจะได้และใครจะยอมเสียที่น่าเจ็บปวดที่สุดก็คือสำหรับลูกที่เสียภาษีและใช้สิทธิ์ลดหย่อนไปแล้วตอนนี้คงรู้สึกผิดมากที่ตัวเองกลายเป็นต้นเหตุทำให้พ่อแม่ถูกตัดสวัสดิการรัฐกำลังสร้างความรู้สึกผิดให้คนเป็นลูกทั้งที่เขาเพียงแค่ทำตามสิทธิ์ที่กฎหมายกำหนดอีกประเด็นที่รัฐหลับตาข้างเดียวคุณสมจิตบอกคนใช้สิทธิ์ลดหย่อนพ่อแม่ส่วนใหญ่คือคนโสดไม่มีครอบครัวไม่มีลูกการใช้สิทธิ์ลดหย่อนพ่อแม่เนี่ยก็คือเขาไม่มีทางอื่นแล้วอ่ะเขามีทางเดียวที่จะใช้ลดหย่อนภาษีส่วนประเด็นที่คุณเอกนิติออกมาชี้แจงว่าการตัดสิทธิ์พ่อแม่ที่ถูกลูกนำชื่อไปลดหย่อนภาษีเป็นการคัดกรองคนที่เดือดร้อนที่สุดเพื่อให้งบประมาณไปถึงคนจำเป็นจริงๆคุณสมจิตบอกว่าฟังดูเหมือนจะยุติธรรมแต่ในโลกความเป็นจริงนี่คือตรรกะที่บิดเบี้ยวมากการใช้ข้อมูลลดหย่อนภาษีมาเป็นไม้บรรทัดวัดความยากจนหยาบไปไหมสิทธิ์ลดหย่อนบิดามารดา 30,000 บาทช่วยมนุษย์เงินเดือนที่ไม่ได้รายได้สูงมากประหยัดเงินภาษีได้จริงแค่ปีละ 1,500 ถึง 3,000 บาทเท่านั้น เงินหลักพันต่อปีคุณสมจิตบอกไม่ได้แปลว่าลูกรวยล้นฟ้าจนมีเงินเหลือเฟือไปชดเชยค่าครองชีพที่พ่อแม่เคยได้จากบัตรคนจนมนุษย์เงินเดือนทุกวันนี้ก็ดิ้นรนเดือนชนเดือนกันทั้งนั้นสิ่งที่นโยบายนี้กำลังทำไม่ใช่การแก้ปัญหาความยากจนแต่คือการลดภาระของรัฐโดยการผลักภาระไปให้ครอบครัวคนชั้นกลางล่างที่กำลังอ่อนล้าทางเศรษฐกิจแบกรับแทนแล้วก็ตั้งคำถามค่ะว่าออกนโยบายบีบคั้นคนจ่ายภาษีขนาดนี้นี่ใช้สมองคิดแล้วเหรอมีคนไปคอมเมนต์เต็มเลยนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีความเห็นไปในทำนองเดียวกันนะคะอย่างเช่นว่าคนมีเงินเดือนไม่ได้แปลว่าไม่จนนะบางคนค่าอยู่ค่ากินก็แทบเอาตัวไม่รอดชักหน้าไม่ถึงหลังหรือบางคนบอกมันต้องตัดเกณฑ์ข้อนี้ออกไปนะลูกจะดูแลหรือไม่มันเป็นสิทธิ์ของลูกตามกฎหมายไม่ใช่เอาเกณฑ์ข้อนี้ไว้บ้ามากอย่างนี้เป็นต้นคุณสิริกัญญาตันสกุลค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนบอกเลยว่านี่คือการทำโทษลูกกตัญญูตั้งคำถามว่านี่มันเกณฑ์อะไรกันลูกหักลดหย่อนอุปการะบุพการีได้ปีละ 30,000 บาทให้กับพ่อแม่ที่อายุเกิน60และมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทเท่ากับว่ารัฐสนับสนุนให้ลูกส่งเงินให้พ่อแม่ใช้เดือนละไม่ถึง 30,000 ไม่ถึง 3,000 ก็คือเอาปีละ 30,000 มาหาร12เดือนเดือนละไม่ถึง 3,000 แต่ถ้าเอาไปลดหย่อนเมื่อไหร่พ่อแม่โดนตัดสิทธิ์รับสวัสดิการทันทีทั้งที่เกณฑ์รายได้หากจะได้บัตรสวัสดิการคือไม่เกิน 100,000 บาทอันนี้คือข้อ1 นะคะคุณสมบัติข้อ1คุณหมายบอกลูกส่งเงินมารวมกับรายได้ของพ่อแม่ยังไงก็ไม่เกิน 60,000 บาทแล้วเอาอะไรไปตัดสิทธิ์เขาคุณผู้ชมเข้าใจคอนเซปต์นี้ใช่ไหมคะคือคุณหมายจะบอกว่าจริงๆแล้วบัตรเนี้ยถ้าตัวเจ้าของบัตรเองอะค่ะมีรายได้เกิน 100,000 บาทเขาตัดสิทธิ์เพราะถือว่ามีรายได้เกิน 100,000 คุณไม่ใช่คนจนแต่ถ้าลูกส่งเงินมารวมกับรายได้พ่อแม่เนี่ย 30,000 บวก 30,000 ยังไงก็ไม่เกิน 60,000 มันยังไม่ถึงแสนนึงคุณหมายบอกคุณเอาอะไรไปตัดสิทธิ์เขากลายเป็นทำโทษลูกกตัญญูแต่ถ้าให้ลดหย่อนอุปการะบุพการี 100,000 บาทก็ว่าไปอย่างเนี่ยค่ะนี่คือประเด็นร้อนจริงๆ คุณผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างคะได้คุยกับคุณพ่อคุณแม่กันบ้างไหมอ่ะ
2: ต้องตัดสินใจ
1: ยังไงกันอ่ะ
2: ต้องคุยกันให้ดีๆนะอย่าทะเลาะกันนะใช่ไหมฮะเดี๋ยวรอช่วงอุทธรก็จะได้กลับมาเป็นประเด็นพูดคุยกันอีกครั้งนึง
3: กลายเป็นประเด็นทันทีนะครับเมื่อคุณกรชาติกวณิชอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการคลังออกมาแสดงความเห็นด้วยกับคุณหนอมจากเพจแท็กบักหนอมนะครับเกี่ยวกับสิทธิ์การลดหย่อนภาษีเลี้ยงดูพ่อแม่ซึ่งไปขัดกันเองกับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับจนทำให้ผู้สูงอายุหลายคนถูกตัดสิทธิ์ครับประเด็นก็คือตอนนี้เกณฑ์ของรัฐได้มองว่าถ้าหากว่าลูกเอาชื่อของพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีเนี่ยก็แปลว่าพ่อแม่มีคนดูแลแล้วไม่ลำบากแล้วซึ่งในความเป็นจริงอาจจะไม่ใช่แบบนั้นเสมอไปครับคุณกรได้ชี้ว่านโยบายที่ดีไม่ควรปล่อยให้2สิทธิ์นี้กลายเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องเลือกทั้งที่ในความเป็นจริง2สิทธิ์นี้ควรเกื้อหนุนซึ่งกันและกันเพื่อช่วยพยุงครอบครัวกลุ่มเปราะบางเพราะเงื่อนไขการลดหย่อนภาษีพ่อแม่ต้องมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปีอยู่แล้วตัวเลขนี้ก็สะท้อนความเปราะบางชัดเจนและเงินลดหย่อนที่ลูกได้จริงๆก็น้อยมากเมื่อเทียบกับค่าอาหารค่ายาค่าเดินทางไปโรงพยาบาลในชีวิตจริงการที่ลูกช่วยประคับประคองไม่ได้แปลว่าครอบครัวนั้นจะหายจนและยิ่งไปกว่านั้นการที่ทางรัฐมองว่าถ้าลูกไม่เลี้ยงดูจริงก็ให้พ่อแม่ไปยื่นอุทธรณ์เองนั่นก็น่าจะเป็นการผลักภาระให้กับผู้สูงอายุครับเพราะว่าในสังคมไทยการจะให้พ่อแม่เดินไปบอกรัฐว่าลูกเนี่ยไม่ได้เลี้ยงดูฉันแน่นอนว่าเป็นการทำร้ายจิตใจแล้วก็กระทบความสัมพันธ์และผู้สูงอายุหลายคนก็เข้าไม่ถึงระบบดิจิทัลด้วยข้อเสนอแนะของคุณกรณ์ก็คือรัฐควรคัดกรองคนโกงออกจากคนจนไม่จริงอันนี้คุณกรณ์เห็นด้วยครับแต่เกณฑ์ต้องสมเหตุสมผลชีวิตจริงของหลายครอบครัวอยู่รอดได้เพราะว่ารัฐช่วยนิดลูกช่วยหน่อยร่วมกันประคองนโยบายรัฐจึงควรออกแบบมาซัพพอร์ตกันไม่ใช่ตัดสิทธิ์ฝั่งใดฝั่งหนึ่งทุกท่านคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเกณฑ์คัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้เห็นด้วยไม่เห็นด้วยคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนกันนะครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้ผมเกษตรเพชรสมฤทธิ์นำเล่าประวัติหลวงปู่ทวดว่าเกิดที่ไหนมีจริงไหมเปิดตำนานสงฆ์ผู้มีฤทธิ์ทางใจหลวงปู่ทวดผู้ทรงอภิญญาและเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งปักใต้ได้รับความศรัทธาจากคนไทยมาเป็นเวลานานโดยเฉพาะเรื่องราวของความศักดิ์สิทธิ์และปาฏิหาริย์เหยียบน้ำทะเลจืดที่ถูกเล่าขานมานานเป็นเวลาหลายร้อยปีเรื่องนี้ทางไทยรัฐออนไลน์เปิดประวัติหลวงปู่ทวดท่านอยู่จังหวัดอะไรและมีตัวตนจริงไหมตามประวัติศาสตร์ทำไมเซียนพระทั่วฟ้าเมืองไทยต่างพยายามหาเหรียญหลวงปู่ทวดรุ่นต่างๆมาบูชาก็เป็นเรื่องที่ติดตาม

0: Celebration up. มาเป็นสมาชิก Global Club กับเราเพียงแสดงแบบประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามาเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช็อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ
1: ่
2: ะ
1: ไปหาหมอเธออ
2: ืมไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบูดสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางโด0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ
5: Mass FM
4: ลมเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
5: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
4: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจมีแต่ขันธ์ 5เกิดมีแต่ขันธ์ 5ดับ
5: มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับ
4: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
5: Mass FM เชื่อมั่นในความดี
4: เชื่อมั่นในความดี
5: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
4: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัย

0: พูดแต่คำสุภาพอ่อนหวาน
1: เพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
0: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดีแมสเอฟเอ็มเชื่อมั่นในความดีมงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
1: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนมีความอดทน1เป็นผู้ว่าง่ายอ่อนโยน1การได้พบเห็นสมณะคือผู้สงบระงับ1การสนทนาธรรมตามเวลาอันควร1 4ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิต

0: บ่วงอันเป็นทิพย์เพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชน
1: จากวันนั้นคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่เป็นไปเพื่อการดำเนินชีวิตอันประเสริฐยิ่งสู่ความสิ้นทุกข์โดยสิ้นเชิง
2: ได้แผ่ขยายไปสู่ดินแดนต่างๆโดยองค์อรหันตสาวกทั้งหลาย
0: ยังผลให้พระสัทธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าประดิษฐานอย่างมั่นคงและแพร่หลายได้เอื้อประโยชน์และความสุขแก่ผู้คนทุ

นิทานชาดกจากพระไตรปิฎกพระเจ้า500ชาติอดีตชาติก่อนที่พระพุทธองค์จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องสุตนะชาดกหรือชายยากจนพิทักษ์ยักษ์เรื่องมีอยู่ว่าพระโพธิสัตว์บังเกิดในตระกูลคหบดีที่ตกยากญาติทั้งหลายจึงตั้งชื่อท่านว่าสุตนะเมื่อโตเป็นหนุ่มใหญ่ได้เลี้ยงบิดามารดาต่อมาไม่นานบิดาก็เสียชีวิตจึงเหลือแต่มารดาเจ้าเมืองพาราณสีพระองค์ทรงมีพระทัยฝักใฝ่ในการล่าสัตว์วันหนึ่งได้เสด็จประพาสป่าไปล่าสัตว์พร้อมทั้งข้าทาสบริวารทั้งหลายตามไปด้วยพอเดินทางไปไกลประมาณ1โยชน์จึงตรัสสั่งกับทุกคนว่าใครปล่อยให้เนื้อหนีออกไปได้ผู้นั้นจะถูกปรับศีลไหมอมาต่างพากันทำซุ้มดักเนื้อเพื่อไม่ให้หนีไปได้แต่เนื่องจากทนการขับไล่ด้วยก้อนหินและไม้ไม่ไหวจึงวิ่งไปทางที่พระราชาประทับอยู่พระราชามองเห็นเนื้อกำลังวิ่งมาไม้จะยิงให้ได้จึงได้ทรงยิงลูกศรไปที่เนื้อเนื้อนั้นหลบลูกศรทันเนื่องจากได้ศึกษาวิชามารมาอย่างดีแล้วแกล้งล้มลงทำเหมือนว่าถูกยิงพระราชาจึงวิ่งเข้าไปจะจับเนื้อเพราะเข้าพระทัยว่าเนื้อที่ล้มลงไปนั้นถูกยิงตายแล้วแต่เนื้อลุกวิ่งหนีเข้าป่าไปอมาต่างพากันหัวเราะชอบใจแต่พระราชายังไม่วางพระทัยไล่ตามเนื้อไปอีกจนกระทั่งทันตอนที่เนื้อล้าแล้วจึงใช้พระขันฟันออกเป็นสองท่อนคล้องใส่ไม้ทำเหมือนคานหามเสด็จระหว่างทางเสด็จกลับทรงแวะพักใต้ต้นไทรใกล้ทางเดินเผลอหลับไปยักษ์มัคคเทพอาศัยอยู่บนต้นไทรนั้นได้สิทธิที่จะกินคนหรือสัตว์ที่เข้าไปบริเวณต้นไทรนั้นจากสำนักท้าวเวสสุวรรณพระราชาตื่นขึ้นมากำลังจะเสด็จออกจากบริเวณนั้นยักษ์ตนนั้นได้จับพระหัตถ์ไว้แล้วขู่ว่าหยุดก่อนตอนนี้ท่านตกเป็นอาหารของเราแล้วพระราชาตรัสถามว่าแล้วเจ้าเป็นใครกันเราเป็นยักษ์ที่เกิดในต้นไม้นี้และได้สิทธิที่จะกินคนหรือสัตว์ที่เข้ามายังบริเวณต้นไม้นี้ยักษ์ตอบพอพระราชาตั้งสติได้ก็ตรัสถามว่าเจ้าอยากได้เนื้อกินเป็นประจำหรือเปล่าหรือจะกินเฉพาะวันนี้ยักษ์ตอบว่าอยากกินเป็นประจำถ้าท่านปล่อยเราในวันนี้พรุ่งนี้เราจะส่งคนพร้อมกับอาหารมาให้ท่านกินยักษ์ขู่พระราชาต่อว่าพรุ่งนี้ถ้าท่านไม่ส่งคนพร้อมกับอาหารมาให้ข้าข้าจะกินตัวท่านเองเราเป็นเจ้าเมืองพาราณสีตรัสสิ่งใดแล้วย่อมเป็นสิ่งนั้นยักษ์รับคำแล้วปล่อยพระราชาไปพระราชาเสด็จกลับพระนครเล่าเรื่องให้อมาตย์ฟังแล้วตรัสถามว่าควรจะทำอย่างไรอมาตย์ทูลถามพระองค์ทรงได้กำหนดวันหรือไม่ไม่ได้กำหนดนักโทษในเรือนจำมีอยู่มากพระองค์ทรงอย่ากังวลไปเลยถ้าอย่างนั้นเจ้าจงจัดการเรื่องนี้แทนข้าด้วยอมาตย์รับกล่าวแล้วทำการเบิกคนในเรือนจำให้นำเข้าไปให้ยักษ์กินทุกวันโดยไม่ให้ใครรู้อะไรเลยต่อมาคนในเรือนจำหมดไม่เหลือนักโทษสักคนให้ยักษ์กินพระราชาเริ่มรู้สึกหวาดกลัวความตายเมื่อไม่มีคนและอาหารไปให้ยักษ์อมาตย์ทรงปลอบพระทัยแล้วกราบทูลว่าคนที่มีความหวังในทรัพย์มากกว่าชีวิตของตนเองยังมีอยู่เยอะพระองค์ข้าพเจ้าจะวางห่อเงินพันกหาปณะไว้บนคอช้างเที่ยวประกาศคนที่อยากได้ทรัพย์นี้ให้นำอาหารไปให้ยักษ์เมื่อสุตนะผู้ยากจนได้ยินเข้าก็คิดว่าเงินที่เราได้มาจากค่าจ้าง1มาศกบ้างครึ่งศกบ้างไม่พอเลี้ยงมารดาจึงคิดจะเอาทรัพย์นี้มาให้มารดาแล้วไปยังที่อยู่ของยักษ์ถ้าทรม

ารยักษ์ได้ก็จะเป็นกุศลและมารดาก็จะได้อยู่อย่างสบายจึงตกลงตามนั้นพอมารดาทราบเรื่องก็กล่าวห้ามถึง2ครั้งแล้วบอกกับลูกว่าแม่ไม่ต้องการทรัพย์หรอกพอครั้งที่3สุตนะตัดสินใจไปโดยไม่บอกมารดาเลยให้อมาตย์นำเงินจำนวน 1,000 กหาปณะมาข้าพเจ้าจะนำอาหารไปให้ยักษ์เองนำทรัพย์มาให้แก่มารดาแล้วพูดกับมารดาว่าแม่ไม่ต้องคิดอะไรผมจะไปทรมานยักษ์ทำความสวัสดีแก่มหาชนแล้วกลับมาดูรอยยิ้มบนใบหน้าของแม่แม่จงเบาใจเถอะแล้วจึงเดินทางเข้าราชสำนักกับเจ้าหน้าที่และได้ถวายบังคมพระราชาจึงตรัสว่าเจ้าเองหรือที่จะนำอาหารไปให้ยักษ์พระพุทธเจ้าค่ะจะเอาอะไรไปบ้างข้าพเจ้าทูลขอฉลองพระบาททองคำของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเพราะเหตุอันใดเล่าข้าแต่สมมุติเทพยักษ์ได้สิทธิ์กินเฉพาะคนที่ยืนอยู่ใต้โคนต้นไม้ของตนแต่ข้าพเจ้าจะยืนอยู่บนฉลองพระบาทแล้วอย่างอื่นล่ะฉัตรของพระองค์เพื่อประโยชน์อะไรเล่าข้าแต่สมมุติเทพยักษ์นี้กินคนที่ยืนอยู่ใต้ต้นไม้ของตนแต่ข้าพเจ้าจะยืนอยู่ใต้ร่มฉัตรอยากได้อะไรอีกไหมพระขันของพระองค์ทำไมเล่ายักษ์ทั้งหลายล้วนแต่กลัวพระขันแม้แต่มนุษย์ก็กลัวเหมือนกันจะเอาอะไรอีกไหมถาดทองคำของพระองค์พ่อคุณจะเอาถาดทองคำไปทำไมเพราะว่าชายชาติบัณฑิตอย่างข้าพระพุทธเจ้าไม่เหมาะแก่การนำอาหารเลวๆบรรจุถาดดินข้าพระพุทธเจ้าพระราชาทรงตรัสให้ประทานทุกอย่างตามที่ขอและทรงมอบให้คนรับใช้แก่พระโพธิสัตว์ไปกล่าวกราบทูลพระราชาว่าพระองค์ทรงอย่ากลัวไปเลยวันนี้ข้าพระพุทธเจ้าจะทรมานยักษ์และจะนำความสวัสดีแด่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทและปวงชนทุกคนจากนั้นจึงถวายบังคมพระราชาแล้วสวมฉลองพระบาททองคำขัดพระขันกั้นเสวตฉัตรบนศีรษะถืออาหารบรรจุถาดทองคำไปยังที่อยู่ของยักษ์ยักษ์นึกในใจว่าวันนี้ดูแปลกชายผู้นี้มาไม่เหมือนกับวันอื่นๆเพราะเหตุใดหนอพอไปใกล้ถึงต้นไม้สุตนะโพธิสัตว์ใช้ปลายดาบผลักอาหารเข้าไปใต้ร่มไม้แล้วกล่าวว่ามัคคเทพที่ประจำอยู่ณต้นไทรนี้ข้าได้นำอาหารเจือด้วยเนื้อสัตว์สะอาดมาให้ท่านตามคำรับสั่งของพระราชาจงออกมารับเอาเถิดได้ยินดังนั้นแล้วยักษ์จึงนึกหาวิธีลวงชายผู้นี้เข้ามาใต้ร่มไม้เพื่อที่จะกินจึงกล่าวว่าพ่อหนุ่มเจ้าจงถืออาหารและกับข้าวลงมากินพร้อมกับเราเถิดพระโพธิสัตว์จึงกล่าวตอบว่าท่านผู้เก่งกล้าถึงขนาดจะยอมละทิ้งประโยชน์มากมายเพราะเหตุเล็กน้อยผู้ที่ระแวงความตายไม่นำอาหารมาให้ท่านอาหารที่เรานำมานี้เป็นของสะอาดประณีตรสอร่อยหาได้ยากที่จะมีใครนำมาให้ท่านฟังแล้วเกิดมีจิตใจเลื่อมใสในคำพูดของมานพจึงกล่าวว่าสุตนะประโยชน์ที่ท่านกล่าวนี้ย่อมเจริญแก่เราทีเดียวท่านจงกลับไปหามารดาของท่านเถิดจงนำพระขันฉัตรและฉลองพระบาทไปให้มารดาท่านจงสวัสดีเถิดพระโพธิสัตว์ได้ฟังแล้วปลื้มใจที่ทรมานยักษ์สำเร็จแถมยังได้ทรัพย์จำนวนมากทั้งยังได้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสด้วยจึงกล่าวกับยักษ์ว่าขอให้ท่านเป็นผู้มีความสุขพร้อมกับญาติทั้งหมดเหมือนกันเราได้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสรวมทั้งทรัพย์ด้วยแล้วจึงเรียกยักษ์มาบอกอานิสงส์ศีลและโทษของศีลว่าแต่ก่อนนี้ท่านคงทำอกุศลกรรมไว้มากจึงเกิดเป็นคนกักขระหยาบคายกินเลือดเนื้อผู้อื่นเป็นอาหารแต่นี้ไปท่านจงอย่าได้ทำอกุศลกรรมอีกเลยจงมีปานาติบาตเป็นต้นจงตั้งอยู่ในศีล5เราจะพาท่านไปนั่งอยู่ที่ประตูพระนครมีอาหารเลิศรสให้ท่านจะมีประโยชน์อันใดกับการอยู่ป่าเล่าจากนั้นจึงพายักษ์มุ่งหน้าไปยังเมืองพาราณสีอมาตย์พากันกราบทูลพระราชาว่าสุตนะมานพพายักษ์เข้าเมืองพระราชาและอมาตย์ทำการต้อนรับพระโพธิสัตว์และให้ยักษ์นั่งอยู่ที่ประตูพระนครจัดหาอาหารให้อย่างดีทำให้เขามีลาภแล้วจึงเสด็จเข้าพระนครจากนั้นได้ตีกลองเที่ยวประกาศให้ชาวนครประชุมกันแล้วตรัสถึงคุณงามความดีของพระโพธิสัตว์แล้วทรงพระราชทา
านตำแหน่งเสนาบดีแก่พระโพธิสัตว์พระองค์ทรงดำรงอยู่ในโอวาทของพระโพธิสัตว์ได้ทรงทำบุญถือศีลตลอดพระชนชีพธรรมนิทานชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงอย่าสร้างกรรมเพราะเห็นแก่ประโยชน์อันเล็กน้อยสิ่งที่ผิดพลาดในอดีตสามารถแก้ไขได้ในปัจจุบันโดยการสร้างบุญสร้างกุศลให้แก่ตนดังพุทธศาสนาสุภาษิตประจำเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบุคคลใดเคยทำกรรมชั่วไว้แล้วกลับตัวได้หันมาทำดีปิดกั้นบุคคลนั้นย่อมทำโลกให้แจ่มใสเหมือนดั่งดวงจันทร์อันพ้นจาก

นับชาติไม่ถ้วนนี้พระพุทธองค์เมื่อครั้งดำรงพระชนเป็นพระโพธิสัตว์ได้เวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆ

0: ชีวิตนำไปพิจารณาและเลือกแต่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
1: พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
2: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจกลับมาพบกันเป็นประจำนะคะจากใจศรีสุดาชวชาติค่ะและวันนี้ขอนำพระพุทธพจน์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วความตอนหนึ่งว่าดูกระภิกษุทั้งหลายสัปปุริสทาน5ประการนี้5ประการเป็นไฉนคือสัตบุรุษย่อมให้ทานด้วยศรัทธา1ย่อมให้ทานโดยเคารพ1ย่อมให้ทานโดยกาละอันควร1เป็นผู้มีจิตอนุเคราะห์ให้ทาน1ย่อมให้ทานไม่กระทบตนและผู้อื่น1ดูกระภิกษุทั้งหลายสัตบุรุษครั้นให้ทานด้วยศรัทธาแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและเป็นผู้มีรูปสวยงามน่าดูน่าเลื่อมใสประกอบด้วยผิวพรรณงามยิ่งนักในที่ที่ทานนั้นเผล็ดผลหรือบังเกิดขึ้นครั้นให้ทานโดยเคารพแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและเป็นผู้มีบุตรภรรยาทาสคนใช้หรือคนงานเป็นผู้เชื่อฟังเงี่ยโสดลงสดับคำสั่งตั้งใจใคร่รู้ในที่ทานนั้นเผล็ดผลครั้นให้ทานโดยกาละอันควรแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและย่อมเป็นผู้มีความต้องการที่เกิดขึ้นตามการบริบูรณ์ในที่ที่ทานนั้นผลิตผลครั้นเป็นผู้มีจิตอนุเคราะห์ให้ทานแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและเป็นผู้มีจิตน้อมไปเพื่อบริโภคกามคุณ5สูงยิ่งขึ้นในที่ที่ทานนั้นผลิตผลครั้นให้ทานไม่กระทบตนและผู้อื่นแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและย่อมเป็นผู้มีโภคทรัพย์ไม่มีพยันตรายมาแต่ที่ไหนๆคือจากไฟจากน้ำจากพระราชาจากโจรจากคนไม่เป็นที่รักหรือจากทายาทในที่ที่ทานนั้นผลิตผลดูกระภิกษุทั้งหลายสัปปุริสทาน5ประการนี้แลและนับจากเวลานี้เป็นต้นไปขอเชิญทุกท่านได้น้อมใจสดับตรับฟังพระสัทธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากการแสดงธรรมโดยท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณแห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่
4: วันนี้ดูมันจะแบ่งเป็น2กลุ่มอาจารย์เขียนสีแดงขั้นกลางเนี่ยนะตรงนี้สอนเรื่องธาตุตัวนี้สอนเรื่องอายตนะนี่สอนเรื่องขันธ์นะธาตุอายตนะขันธ์ใช่มั้ยสภาวะเห็นมั้ยเคยได้ยินมั้ยต่อไปอะไรอีกคํานึงสภาพเป็นสัพปลีมาจากตัวนี้ภาวะหรือภพคือความอะไรเนี่ยความมีความเป็นแล้วก็เขาบอกดับภพคือนิพพานเอามาดูอาจารย์ใช้ความพยายามอย่างมากๆเลยนะที่จะสอนพวกเธอเรื่องธาตุเรื่องอายตนะเรื่องขันธ์นะแล้วก็เรื่องภาวะความมีความเป็นสังเกตดูภาวะกับธาตุต่างกันยังไงธาตุคือตั้งไว้เป็นเลยแต่ภาวะนี่คือเริ่มรวมแล้วเริ่มตั้งชื่อให้มันเป็นอะไรขึ้นมาใหม่ตั้งชื่อใหม่เข้าใจไหมคะแต่พอไปดูส่วนประกอบของมันแต่ละส่วนเนี่ยก็จะเห็นว่าชื่อที่ตั้งใหม่เนี่ยง่ายๆเหมือนอย่างเนี้ยฮะเนื้อหนังเอ็นกระดูกรวมกันแล้วก็ตรงนี้ก็เนื้อหนังเอ็นกระดูกแต่เรียกว่านิ้วตรงนี้ก็เนื้อหนังเอ็นกระดูกแต่เรียกว่าแขนเห็นไหมคือมันก็องค์ประกอบเหมือนกันคือเนื้อหนังเอ็นกระดูกก็หนังก็หนังติดๆกันเนี่ยเห็นไหมหนังตรงนี้กับหนังตรงนี้ก็หนังเหมือนกันแหละแต่ตรงนี้อย่าเรียกว่าแขนนะตรงนี้ต้องเรียกว่านิ้วเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าหนังคือนิ้วก็ไม่ได้อีกหนังคือแขนก็ไม่ได้อีก แต่รวมแล้วทั้งหนังทั้งเนื้อทั้งเอ็นทั้งกระดูกก็เรียกว่านิ้วและหลายๆนิ้วก็เรียกว่ามือแต่อย่าไปเรียกว่านิ้วคือมืออีกอย่างเงี้ยถูกไม่ถูกเมื่อถูกเนี่ยเราก็จะเห็นชัดเลยว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะรวมแล้วเนี่ยอายตนะภายในรวมแล้วก็จะตั้งชื่อว่าเทวดาบ้างมนุษย์บ้างใช่ไหมแต่อย่าไปเข้าใจผิดสิว่าใจเนี่ยเป็นมนุษย์อย่างเงี้ยอย่าไปเข้าใจผิดสิว่าใจอ่ะเป็นเทวดานะนี่ภายในนะตาหูจมูกลิ้นกายใจนะแต่ละตัวเป็นได้ไหมหูอย่างเดียวเป็นมนุษย์ได้ไหมเมื่อหูเป็นมนุษย์ไม่ได้เสียงจะเป็นมนุษย์ได้ไหมแต่ทุกวันนี้เราเห็นเสียงเป็นอาจารย์ไหมเราเห็นเสียงเป็นศัตรูอย่างเงี้ยพอได้ยินเสียงปั๊บวืบนะฮะคือแบบอารมณ์มันแปรปรวนเลยมันนิ่งไม่ได้มันโง่คือไม่เห็นเสียงเป็นเสียงอ่ะมันไม่เห็นเสียงเป็นเพียงอ่านดังๆเข้านั้นเอาใหม่ดิเสียงเป็นเพียง
5: อายตนะภายนอกเท่านั้น
4: มันจะมาเป็นคนได้ยังไงมันจะมาเป็นแมวได้ยังไงใช่ไหมแต่พอเราได้ยินเสียงเราจะอุ้ยไอ้แมวตัวนี้มันดุมากเนี่ยนะเนี่ยเราเห็นเสียงเป็นแมวแล้วเราได้ยินเสียงช่วยด้วยช่วยด้วยเนี่ยตกใจไหมเราจะตกใจมากหัวใจเราแกว่งเลยพอเราหันไปเนี่ยเราก็เจอผู้หญิงคนหนึ่งนั่งไขว่ห้างเอกขเนกอยู่บนนะฮะแล้วก็อ่านหนังสือเราก็อ้าวแต่เขาอ่านช่วยด้วยช่วยด้วยแล้วก็แกเป็นอะไรอ๋อฉันฝึกซ้อมจะไปภาคหนังโอ้โหฉันได้ยินเสียงแกนะหัวใจแทบวายอย่างเงี้ยมันก็สอนเราว่าเอ้าเธออะไรกับฉันเสียงเป็นเพียงอายตนะภายนอกไปดูก่อนที่แหล่งเสียงมันคืออะไรมันอาจจะเป็นเทปก็ได้เธออย่างเงี้ยเราก็เออใช่ไม่ใช่ทำไมต้องบ้ากับเสียงด้วยจริงไหมแล้วบ้าเสียงเกิดอะไรขึ้นอ่ะกบอ่ะผลิตไข่ไม่รู้จักจบเพราะเอาเสียงไปเปิดอ่ะอบอบอบอบอบเสียงฟ้าร้องก็มีนะทำเสียงฟ้าร้องแล้วก็เปิดสายยางเปิดน้ำมาฉีดน้ำมาสู้หูสู้เนี่ยตกลงไปในสระนะแล้วก็ทำเสียงฝนตกนะเปิดเสียงฝนตกเท่านั้นนะกบก็ออกมาไข่กันจุดๆๆๆๆๆเขาก็มีฟาร์มเลี้ยงกบแล้วก็ถลกหนังมาทอดขายกันทำเงินกันเนี่ยเป็นวิธีการนะใช้เสียงใช้อะไรเนี่ยเพราะนั้นจิตที่โง่เขลาเนี่ยเป็นจิตที่ไม่รู้ว่ามันเป็นเพียง
5: อายตนะภายนอกเท่านั้น
4: เออมันเป็นภายนอกแล้วมันจะไปเป็นคนได้ยังไงแล้วมันเป็นสิ่งเดียวด้วยเสียงเพียงเสียงอย่างเงี้ยอย่างบางคนได้กลิ่นเนี่ยก็เป็นเรื่องอย่างที่คนมีอุปทานนะพอได้กลิ่นโอ้ยยังโง่งี่งันขึ้นมาอย่างเงี้ยตบหัวมันไม่ต้องมาแพ้กลิ่นผีบ้าแค่กลิ่นก็แพ้แล้วเองจะไปสู้อะไรทั้งโลกเนี่ยเข้าใจไหมแพ้โน่นแพ้นี่เนี่ยประธานทั้งนั้นเนี่ยนะอะไรนิดก็กินยาเล็กน้อยก็กินยาเป็นไงสมองมันก็จำว่าไงสมองมันก็สั่งไปที่ภูมิต้านทานมึงไม่ต้องทำงานมึงนอนเฉยๆแล้วเดี๋ยวเขาก็กินยาไม่ช่วยมึงนะภูมิต้านทานเขาโง่หลับเนี่ยพอมีเชื้อโรคหน่อยก็โอ๊ยป่วยกินยาแล้วกินยาเนี่ยชีวิตคนทุกวันเนี่ยพึ่งแต่ยาแล้วก็ตายเพราะยาใช่ไหมยาสมุนไพรยาอะไรเหมือนกันหมดแหละนะกินเข้าไปมันก็ไปช่วยรักษาไงแต่จริงๆแล้วมันควรจะปฏิสังขาโยนิโสกีลานปัจจยะใช่ไหมคือต้องใช้ปัญญาก่อนที่จะกินยาจะใช้อะไรทั้งหมดต้องมีปัญญาก่อนวันนี้จะสอนเรื่องธาตุเรื่องอายตนะภายในภายนอกเรื่องขันนะฮะแล้วก็ชี้ให้เห็นเปรียบเทียบกับเรื่องรถยนต์เข้าใจไหมเนี่ยลึกสุดก็คือความเป็นธาตุธาตุคือความตั้งไว้เป็นอย่างนั้นที่จริงตาหูจมูกรูปนี่ก็เป็นธาตุด้วยนะฮะเคยได้ยินไหมจักขุธาตุรูปธาตุเนี่ยแต่วันนี้อาจารย์พูดในแง่ของอายตนะมันจะได้ง่ายมันมีแค่6คู่พอละแต่ถ้าพูดธาตุปั๊บต้องมีธาตุ18เอาจิตเนี่ยไปขยายออกมามันเป็นจิตที่เกิดที่นี่จิตที่เกิดที่นี่จิตที่เกิดที่นี่แล้วก็จิตที่เกิดที่นี่อะไรเงี้ยนะไม่เอาละยากเอาเรียนเรื่องอายตนะแล้วก็เรียนเรื่องขันขันหมายถึงกลุ่มหรือกองหรือหมวดเนี่ยทั่วจักรวาลทั่วโลกนี่ถ้าแบ่งเป็นหมวดเป็นกลุ่มก็จะมีนะฮะกลุ่มรูปขันรูปขันคืออะไรอาจารย์เนี่ยฮะอายตนะภายในภายนอก5คู่แรกเนี่ยเป็นรูปขันตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับสิ่งสัมผัสเนี่ยเป็นรูปขันแล้วก็ไอ้นี่อีกอะสุขุมรูปรู้ทางใจเนอะสุขุมรูปนี่รู้ทางใจก็เป็น รูปขันธ์คือต้องการจะสื่อให้เราเห็นว่าโลกทั้งโลกจักรวาลทั้งจักรวาลพอแบ่งเป็นหมวดเป็นหมวดแล้วก็มีกี่หมวดมี5หมวด1หมวดหมวดสิ่งสลายก็คือหมวดรูป2หมวดความรู้สึกก็คือหมวดเวทนา3หมวดความจำได้หมายรู้หมวดความรู้ร่วงก็เรียกว่าหมวดสัญญาสัญญาขันธ์แล้วก็หมวดความปรุงแต่งก็เป็นสังขารขันธ์แล้วก็หมวดอีกหมวดนึงคือหมวดสิ่งที่รู้อารมณ์ก็เรียกวิญญาณขันธ์โลกทั้งโลกมีแค่นี้มีแค่นี้นะเสร็จแล้วพอมารวมกันแล้วเนี่ยมารวมกันแล้วเริ่มตั้งชื่อนะฮะอาจารย์ก็มาเปรียบเทียบกับเรื่องรถยนต์นะรถยนต์เนี่ยดั้งเดิมของรถยนต์ก็เหมือนกันก็เป็นดินน้ำไฟลมไหมคะก็เหมือนกับร่างกายคนเราก็เป็นดินน้ำไฟลมเข้าใจไหมนะเป็นดินน้ำไฟลมหมดเลยรถยนต์นี่ไม่มีส่วนไหนที่เป็นวิญญาณแต่แยกให้เห็นชัดง่ายๆหน่อยนิดนึงสีแดงเรื่องเครื่องยนต์เนี่ยว่าเฉพาะตัวถังรถซึ่งประกอบไปด้วยส่วนประกอบต่างๆเนี่ยตัวถังเนี่ยนะฮะมันเคลื่อนที่ได้ไหมตัวถังเนี่ยไม่ได้เลยถ้าไม่มีเครื่องยนต์ถูกไหมจริงๆมันยังมีองค์ประกอบอย่างอื่นอีกนอกจากจะมีเครื่องยนต์ต้องมีสวิตช์ไฟแล้วต้องมีคนขับอย่างเงี้ยนะต้องมีคนไปสตาร์ทมีคนเข้าเกียร์เนี่ยมันก็มีองค์ประกอบมันถึงจะกลายเป็นรถยนต์เคลื่อนที่ได้อาจารย์ก็มาแบ่งไปกลุ่มๆนะฮะกลุ่มตัวถังกลุ่มสายไฟสวิตช์กุดอุปกรณ์การขับกลุ่มที่นั่งเบาะแบบนั้นเบาะแบบนี้ถ้าเบาะยาวๆเราก็เรียกรถ2แถวนะรถรับจ้างเนี่ยนะถ้าเป็นเบาะแบบนี้รถเก๋งเนี่ยถ้าเป็นเบาะแบบนี้รถบรรทุกเบาะอยู่ข้างหน้า2เบาะนอกนั้นใส่ของก็เป็นรถบรรทุกนะเครื่องยนต์เสร็จแล้วพอไอ้พวกเนี้ยมารวมกันแล้วมันก็มาเป็นแบ่งกลุ่มรถอีกแบ่งกลุ่มรถมั้ยคะรถนี่ก็แบ่งกลุ่มรถเป็นรถเก๋งบ้างรถตู้รถปิกอัพรถสองแถวรถตุ๊กๆรถสิบล้อรถอีแตนก็แบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆแต่ทั้งหมดเนี่ยเรียกว่ารถถูกไหมเข้าใจหรือยังพอพูดคำว่ารถเนี่ยสื่อแทนรถทุกชนิดเพราะนั้นคำว่าอัตตาก็เหมือนกันอัตตาก็สื่อแทนทั้งพรหมทั้งเทวดามนุษย์ไปทั้งหมดนี่แหละเนี่ยอัตตาเข้าใจหรือยังเพราะนั้นอัตตาจึงไม่ได้แปลว่าตัวฉันคนเดียวอัตหิอัตโนนาโถจึงแปลว่าอัตตานั่นแหละเป็นที่พึ่งของอัตตาหรือผู้เกี่ยวข้องเป็นที่พึ่งของผู้เกี่ยวข้องหรือชีวิตเป็นที่พึ่งของชีวิตแต่ส่วนมากเราจะไปว่าตนแลเป็นที่พึ่งของตนคือฉันคนเดียวนี่แหละเป็นที่พึ่งของฉันคนเดียวนี่เข้าใจผิดมากๆเลยนะอ้าวอาจารย์แล้วตกลงตนเป็นที่พึ่งของตนได้ไหมอาจารย์คะตัวฉันนี่เป็นที่พึ่งตัวฉันได้ไหมคำตอบตัวฉันเนี่ยถ้าฝึกมาดีเนี่ยก็เป็นที่พึ่งของตัวฉันได้ตัวฉันเนี่ยถ้าฝึกมาปานกลางก็เป็นที่พึ่งให้กับตัวฉันเนี่ยได้เป็นที่พึ่งแบบปานกลางจานคะแล้วถ้ามาฝึกมาน้อยนะคะก็ตัวฉันฝึกมาน้อย
5: ก็เป็นที่พึ่งให้กับตัวเองได้น้อย
4: อย่างเงี้ยแล้วถ้าตัวฉันไม่ฝึกเลยล่ะ
5: ก็เป็นที่พึ่งไม่ได้เลย
4: เป็นที่พึ่งได้ยากมากคือมันพึ่งตัวเองยากเพราะอะไรฉันไม่ฝึกฉันเป็นคนตามใจตัวเองฉันอยากกินเหล้าฉันกินฉันจะด่าใครฉันด่าเลยฉันไม่ยอมฝึกจิตฉันเลยฉันไม่ยอมฝึกมารยาทอะไรผลปรากฏแต่งงานมันก็เลิกเพราะเราเป็นคนไม่มีมารยาทแล้วคนเห็นแก่ตัวเราเป็นคนขี้เหนียวแล้วบางคนไม่ยอมฝึกเขาบอกฝึกให้ทานบ้างสิไม่ให้ชี้ขี้เหนียวฝึกรักษาศีลไม่รักษาชี้กินเหล้าชี้เจ้าชู้เฮ้ยที่สุดอยู่คนเดียวเมียก็ทิ้งลูกก็ทิ้งฝึกใจหน่อยนะฝึกจิตหน่อยนะอย่าขี้โกรธเอ้ยกูจะขี้โกรธถ้าขี้โกรธก็ระงับไว้บ้างนะฝึกไว้บ้างนะอย่าด่าเฮ้ยกูจะด่ากูจะเตะกูจะถีบกูจะฆ่ากูจะตบใครจะทำไมกูที่สุดไอ้ตนคนนี้ฮะกลายเป็นคนที่ไม่มีที่พึ่งเพราะว่าใครๆก็ไม่เอาแล้วก็กินเหล้ากินเหล้าจนเป็นแอลกอฮอลิซึมแล้วก็เริ่มเป็นโรคประสาทหลอนเขาก็จับไปส่งโรงพยาบาลประสาทใครเป็นญาติไม่มีใครยอมเป็นญาติไม่มีญาติเขาก็ไปขังไว้แล้วที่สุดเขาก็อยู่อย่างทรมานเพราะเขาพึ่งตัวเองก็ไม่ได้ขี้เยี่ยวทายเต็มเม้นเรียกพยาบาลโอ้ยพยาบาลโวยพยาบาลก็เกลียดขี้หน้าอีกปล่อยให้มันแช่ขี้อยู่งั้นอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมฮะเพราะนั้นอยากเข้าใจผิดว่าฉันจะเป็นที่พึ่งของฉันได้โดยที่ฉันไม่ต้องฝึกอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องฝึกต้องฝืนกิเลสจริงไหมอยากดื่มเหล้าก็ต้องไปดื่มอย่าไปดื่มนะดื่มเดี๋ยวเองป่วยนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นตัวเองที่ไม่ได้ฝึกเนี่ยที่สุดเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์ก็ช่วยตัวเองได้ไหมไม่ได้ลูกก็ไม่ได้ไปทำกับข้าวกินเองก็ไม่ได้เนี่ยเอ้าแล้วใครที่ถือคติว่าตัวฉันนี่แหละเป็นที่พึ่งของตัวฉันนี่แหละเนี่ยมันทำไมมันมองไม่เห็นความจริงใช่ไหมต้องบอกว่าไงตัวฉันจะเป็นที่พึ่งของตัวฉันได้ก็ต่อเมื่อตัวฉันต้องฝึกต นมาดีพอสมควรเชียวนะฝึกตนมาเล็กน้อยก็เป็นที่พึ่งเล็กน้อยฝึกตนมาปานกลางก็เป็นที่พึ่งปานกลางฝึกตนมาดีเยี่ยมก็เป็นที่พึ่งของตัวเองได้ดังดีเยี่ยมใช่หรือไม่ใช
5: ่ใช่ค่ะ
4: เห็นภาพแล้วไหมว่ามีการเปรียบเทียบอย่างนี้เห็นภาพแล้วไหมแล้วรู้จักอัตตาหรือยังอัตตามาอยู่ที่นี่แน่อัตตาเนี่ยมาอยู่ที่นี่แน่แต่ตรงนี้เป็นเรื่องของธาตุธาตุดินน้ำไฟเพราะนั้นการศึกษาเรื่องธาตุจึงเป็นศึกษาเรื่องอะไรเนี่ยปรมัตถธรรมศึกษาเรื่องจิต89ดวงศึกษาเรื่องรูป28ศึกษาเรื่องเจตสิก52เนี่ยนะการศึกษาเรื่องนี้ก็เรียกศึกษาเรื่องธาตุคือความตั้งไว้เป็นอะไรเลยนะแต่ว่าโอ้โหศึกษาเรื่องธาตุขนาดนั้นตูเราไม่รู้เรื่องเอ้าพระพุทธเจ้าก็สอนใหม่เอ้าอันงั้นมาศึกษาเรื่องธาตุนี่ใหม่จักขุธาตุรูปธาตุโสตธาตุก็มีฮะธาตุ18อีกแบบนึงสำหรับคนที่ไม่เรียนอภิธรรมนะไม่รู้เรื่องธาตุเอ้างั้นอายตนะกันแล้วกัน6คู่ค่อยอีชั่วว่ะนะ6คู่แค่นั้นเองในกับนอกและในนี่แหละที่สมมุติขึ้นมาว่าเป็นมนุษย์เป็นเทวดาใช่มั้ยอายตนะภายในเนี่ยเป็นมนุษย์เป็นเทวดาหรือพูดแบบคร่าวๆกว้างๆ ก็เรียกว่าอัตตาเข้าใจได้ยังเหมือนเราพูดเราจะบอกว่าเนี่ยรถเก๋งได้ไหมได้รถเก๋งแล้วใส่ชื่อยี่ห้อเข้าไปอีกอะรุ่นนั้นรุ่นนี้ว่ากันไปเยอะแยะแต่ทั้งหมดคำว่ารถคลุมหมดไหมคะพอปฏิเสธคำว่ารถปฏิเสธว่าไม่ใช่รถคำเดียวมันปฏิเสธหมดเลยแต่ถ้าเราบอกว่ามันไม่เป็นรถเก๋งมันก็ปฏิเสธแค่รถเก๋งไม่ปฏิเสธรถตู้ไม่ปฏิเสธรถอีแตนอย่างเงี้ยมันไม่เป็นรถนี่คือการปฏิเสธเพราะฉะนั้นบอกมาสิเครื่องยนต์เป็นรถไหม
5: ไม
4: ่เป็นเด็ดขาดเครื่องยนต์เป็นของรถฮะรถยนต์เป็นเพียงชื่อที่ตั้งขึ้นมาจะไปเป็นเจ้าของอะไรได้ไหม
5: ไม่ได
4: ้มันเหมือนเนี่ยมือก็คือชื่อที่เสียงที่ออกมาว่าขี้เกียจเรียกหลายๆนี่ก็เรียกว่ามือกันแล้วกันแล้วเราจะบอกว่าให้มือมาเป็นเจ้าของเงิน500บาทได้ไหมก็มือมันไม่ใช่มีอ่ะมือมาเป็นเจ้าของนิ้วได้ไหมนิ้วเนี่ยเป็นของมือไหมว่านิ้วก็คือนิ้วนั่นแหละแต่หลายๆนิ้วตั้งชื่อว่ามือเท่านั้นเองเข้าใจหรือยังเพราะฉะนั้นเครื่องยนต์เนี่ยมันเป็นของรถยนต์ไหมมันไม่ได้เป็นเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์นั่นแหละแล้วเครื่องยนต์เนี่ยเป็นรถไหมไม่เป็นเครื่องยนต์เป็นรถเก๋งไหม
5: ไม่เป็นค่ะ
4: เอางั้นตั้งชื่อหน่อยสิรถซีวิกเนี่ยนะมาเครื่องยนต์เป็นซีวิกไหมมันก็ไม่เป็นชั้นใดจิตหรือใจหรือกลุ่มวิญญาณหรือใจใจจะมาเป็นมนุษย์ได้ไหมก็ไม่ได้ใจจะมาเป็นอัตตาได้ไหม
5: ก็ไม่ได้
4: ภาษาบาลีว่าอะไรมโนอนัตตาเข้าใจอนัตตาหรือยังเพื่อการปฏิเสธอนัตตาเนี่ยว่ามโนอนัตตามาปฏิเสธหมดเลยก็ไม่ต้องมาพูดมากเพราะฉะนั้นเมื่อจะช่วยอะไรสักอย่างจะช่วยเนี่ยแล้วมองว่ามันเป็นเพียงจิตเจตสิกรูปช่วยได้ง่ายกว่าที่จะมองว่ามันเป็นอัตตาเข้าใจหรือยังวันนั้นหมาเข้ามาตัวหนึ่งแล้วดุมากกัดใหญ่เลยทุกคนกลัวนะบางคนก็กล้ามากเข้าไปถึงโดนกัดเลยมันกัดจริงๆแต่พอรู้ว่ามันกัดเราก็ส่งสิ่งที่มันกัดแล้วไม่มีอันตรายเข้าไปใช่ไหมก็ส่งด้ามร่มเข้าไปเอาล่มแย่เข้าไปมันก็กัดล่มใหญ่เลยพอมันกัดล่มแล้วก็อกล่มนั่นแหละเอ้ยหยุดนะพอมันเห็นว่าเฮ้ยสู้ไม่ได้วะมันก็เงียบแล้วเราก็เอาล่มเนี่ยลูบขนมันก็ไม่ต้องเอามือไปลูบเอาล่มลูบขนให้มันบอกว่านี่ฉันเป็นมิตรกับเธอนะต่อไปก็เอาข้าวยื่นให้มันก็กัดอีกแล้วก็เอาช้อนตักข้าวยื่นมันก็กัดก็กัดเจอข้าวเลยกัดช้อนอ่ะเอาเป็นไงอร่อยไหมอร่อยก็ตักข้าวอีกเอากินอีกมันก็เริ่มกินข้าวจากช้อนพอกินปุ๊บเราก็ยุติพ่อเรื่องอะไรที่มานั่งป้อนเธอเอากินเองเลื่อนให้มันก็กินข้าวอย่างเงี้ยนี่คือการช่วยจิตเจตสิกที่เรารู้ว่ามันมีจิตมันมีเจตสิกมันมีจิตมันมีสัญญามันมีสังขารมันมีแต่สัญญาว่าโดนเตะโดนถีบโดนทุบโดนตีโดนจับไปปล่อยสังขารมันก็ปรุงแต่กลัวจะไม่เวทนาขันมันก็ทุกมันเกร็งไปหมดรูปขันมันก็เกร็งเราเห็นเลยกล้ามเนื้อมันหดเป็นก้อนอย่างเงี้ยนะแล้ววิญญาณขันมันก็ทุกมันเนี่ยมันแปรปรวนอย่างเงี้ยวิธีแก้ไขก็คือให้มันเริ่มรู้ว่านี่ฉันไม่ได้ทำร้ายเธอนะใส่สัญญาเข้าไปใหม่ทำไปทั้งหมดเพียงกรุณาช่วยเหลือเท่านั้นใช่ไหมแต่ไม่เกี่ยวข้องเพราะความเกี่ยวข้องนี่จะเกี่ยวข้องด้วยอะไรบ้างเนี่ยหนึ่ง
5: ความพอใจ
4: ปรารถนานะฉันถ้ามีว่าพอใจปรารถนา
5: สองราคะ
4: ติดใจสาม
5: นันทิ
4: เพ
5: พลิดเพลิน4ตัณหา
4: ความอยากได้ละ
5: 5อุปาทาน
4: เอามายึดถือละเนี่ยสัตว์ทั้งหลายเกี่ยวข้องกันด้วยสิ่งนี้แต่ถ้าไม่เกี่ยวข้องด้วยสิ่งนี้ไม่เรียกว่าสัตว์พระพุทธเจ้าเป็นใครเราก็บอกพระพุทธเจ้าเป็นมหากรุณีโกนาโถนะ
6: เวลาพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอนัตตาเนี่ยพระพุทธเจ้าจะสอนเป็นอันเป็นอันอย่างเช่นว่าสอนเรื่องขันเนาะก็บอกว่ารูปังอนัตตา
5: เวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขาราอนัตตาวิญญาณังอนัตตา
6: ก็คือปฏิเสธว่าสิ่งนี้ไม่ได้เป็นอัตตาซึ่งถูกไหมคะเพราะว่ารวมแล้วถึงจะสมมุติว่าอัตตาอย่างเงี้ยต่อไปบางทีปฏิเสธเฉพาะเลยฮะเอาความเป็นมนุษย์อย่างเดียวเลยแล้วก็ฉันด้วยนะฮะเนตังมัมมาเนโซหามัสมีนเวโซอัตตาติก็คืออะไรรูปไม่เป็นของฉันฉันไม่ได้เป็นรูปรูปนั่นไม่ได้เป็นบุคคลของฉันต่อไปความสุขหรือทุกข์หรือเฉยไม่ใช
5: ่ของฉันฉันไม่ได้เป็น
6: สุขฉันไม่ได้เป็นทุกข์ฉันไม่ได้เป็นเฉยและสุขทุกข์เฉยภายนอกก็ไม่ได้เป็นอัตตาไม่ได้เป็นบุคคลของฉันอย่างเงี้ยต่อไปจำได้ไหมรู้
5: ความจำได้ไหมรู้
6: ไม่ใช่ของฉัน
5: ฉันไม่ได้เป็นความจำได้หมายรู้ความจำได้หมายรู้นั่นก็ไม่ใช่เป็นอัตตาเป็นบุคคลของฉันสังขารคือกลุ่มความปรุงแต่งไม่ใช่ของฉันฉันไม่ได้เป็นความปรุงแต่งความปรุงแต่งนั่นก็ไม่ใช่อัตตาไม่ใช่บุคคลของฉันวิญญาณสิ่งที่รู้อารมณ์ไม่ใช่ของฉันฉันไม่ได้เป็นสิ่งที่รู้อารมณ์สิ่งที่รู้อารมณ์ก็ไม่ได้เป็นอัตตาไม่ได้เป็นบุคคลของฉัน
6: แต่ทั้ง5ขันธ์เนี่ยนะฮะรวมกันแล้วเนี่ยเฉพาะ4ขันธ์นี้เป็นอรูปพรหมเฉพาะ1ขันธ์นี่เป็นรูปพรหมแต่รวมทั้ง5ขันธ์เริ่มเป็นเทวดาเพราะนั้นเวลาเราแผ่เมตตาได้ยินไหมสัตว์ทั้งหลายมีขันธ์ขันธ์เดียวมีขันธ์4ขันธ์มีขันธ์5ขันธ์นั่นน่ะก็คืออันเนี้ยนะคะสัตว์ทั้งหลายมี4ขันธ์มีขันธ์ขันธ์เดียวก็รูปพรหม4ขันธ์ก็อรูปพรหม5ขันธ์ก็ตั้งแต่เทวดาลงมาจนถึงสัตว์นรกนี่มี5ขันธ์หมดเลยนะฮะมี5ขันธ์หมดเลยมี5ขันธ์หมายความว่าไง1มีรูปขันธ์มั้ย
5: มีค่ะ
6: 2มีวิญญาณขันธ์มั้ย
5: มีค่ะ
6: แต่วิญญาณขันธ์นี่เป็นภายในแล้วพอวิญญาณขันธ์เกิดเนี่ยเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์อาศัยเกิดร่วมแต่มันไม่ใช่ภายในการรู้เรื่องอายตนะภายในภายนอกมันช่วยได้ไหมคะตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นภายในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมายตนะเป็นภายนอกเห็นไหมธรรมายตนะเป็นภายนอกแต่ส่วนมากคนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะก็จะคิดว่าความรู้สึกทุกข์เป็นภายในความรู้สึกสุขเป็นภายในความรู้สึกเฉยเป็นภายในความจำเป็นภายในความคิดดีเป็นภายในความคิดชั่วเป็นภายในนี่คือความเข้าใจผิดเอ้าเปลี่ยนความเข้าใจใหม่แต่ความคิดเดิมๆเวลาคิดใครคิด
5: เราคิด
6: ส่วนมากมันจะเห็นว่าฉันเนี่ยคิดถ้าความคิดเป็นภายในหรือภายนอกภายในเนาะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มานานละไม่เห็นความคิดเป็นภายในมานานรู้สึกทุกข์ใจอ่ะเป็นภายในหรือภายนอกทุกข์ใจเสียใจนี่เป็นภายในหรือภายนอกเอ้ยอย่างเงี้ยแล้วจำโน่นจำนี่นั่งไปก็นั่งจำเรื่องนั้นเนี่ยความจำนี่เป็นภายในหรือภายนอกความจำอะจำอย่างสมมติเรานั่งแล้วเราก็จำเรื่องอดีตเนาะสมัยที่มันเป็นสาวเนี่ยเราก็ไม่ได้ป่วยอย่างนี้นะจำเป็นอะไรภายในหรือภายนอกความจำนะจำเรื่องราวในอดีตเป็นภายในหรือภายนอกแล้วความคิดล่ะคะความคิดเป็นภายในเนี่ยสอนไปเหอะเชื่อไหมสอนไปเป็น10รอบคนก็ยังเข้าใจอย่างนั้นนะเพราะนี่คือเขาเรียกว่าเป็นความเข้าใจมานานแล้วเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ก็แยกในภายในภายนอกเนี่ยเห็นไหมภายในก็มีแค่ตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมส่วนภายนอกมีอะไรบ้าง1รูปเป็นอายตนะภายนอกเอาพูดดังๆ
5: รูปเป็นอายตนะภายนอกเสียงก็เป็นอายตนะภายนอกกลิ่นเป็นอายตนะภายนอกรสเป็นอายตนะภายนอก
6: เย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหว
5: ก็เป็นอายตนะภายนอก
6: ความรู้สึกสุข
5: เป็นอายตนะภายนอก
6: นี่เห็นไหมความรู้สึกทุกข
5: ์ก็เป็นอายตนะภายนอก
6: ความรู้สึกเฉย
5: ๆก็เป็นอายตนะภายนอก
6: จำได้หมายรู
5: ้เป็นอายตนะภายนอก
6: ความคิดชั่ว
5: ก็เป็นอายตนะภายนอก
6: ความคิดดี
5: ก็เป็นอายตนะภายนอก
6: นิพพาน
5: ก็เป็นอายตนะภายนอก
6: ความเป็นหญิงความเป็นชาย
5: ก็เป็นอายตนะภายนอก
6: อย่างเงี้ยเนี่ยแค่รู้แยกนอกแยกในมันไม่ใช่แยกได้นะไอ้ที่นอกมันเอาไปไว้ในไอ้ที่ในมันเอาไปไว้นอกมันก็กลุ้มใจหมออภิญญาง่วงมากไหมขนาดเนี้ยเธออ่านไม่ออกเธอยิ้มอย่างเงี้ยมันจะมีง่วงที่ไหนถ้ายิ้มปุ๊บออกจากความง่วงทันทีแต่พอเสร็จมันก็กลับไปอยู่ได้ไหมเท่านั้นเองแต่แวบหนึ่งของจิตที่ยิ้มหรือคิ้วขมวดจ้องเอ๊ะมันอะไรเนี่ยอีตอนนั้นนะง่วงหรือไม่ง่วงมันไม่ได้ง่วงแต่ว่ามันแวบถ้าเผลอปั๊บมันจะไปละแต่มันไม่ใช่ความง่วงความเสียใจกับความดีใจเป็นสิ่งเดียวกันไหมคนละสิ่งกันขณะเสียใจไม่ใช่ดีใจแต่สลับกันอย่างรวดเร็วได้ไหมเราไปงานศพเราจะเห็นเจ้าภาพร้องไห้ถึงผัวที่ตายโอ้ยสักพักหนึ่งเพื่อนมันมาบอกว่ามึงถูกหวยรางวัลที่หนึ่งฮะนะมันคนละความรู้สึกกันละรู้สึกทุกข์ใจก็อันหนึ่งรู้สึกดีใจก็อันหนึ่งมันเป็นภายนอกนะแต่คนส่วนมากก็เห็นเป็นภายในทีนี้การรู้แยกในแยกนอกได้มีประโยชน์ไหมคะมีประโยชน์ยังไงนะระยะนี้รู้แยกอายตนะภายในภายนอกได้มีประโยชน์ยังไง
5: ถ้ายกตัวอย่างเช่นถ้ารู้ว่าความรู้สึกความจำคิดเป็นสิ่งภายนอกเนี่ยมันก็จะแก้ไขได้ง่ายคือมันอาศัยสิ่งภายนอกเกิดก็ไปแก้ไขที่เหตุปัจจัยที่ทำให้มันเกิด
6: หนึ่งแก้ไขสองอะไรอีกจะยึดถือไหมการที่จะยึดถือเป็นตัวฉันเป็นของฉันเนี่ยก็ไม่ต้องไปยึดตอนนี้ทุกข์ใจไหมวรจินดาไม่ทุกข์ใจเฉยๆไหมตอนเนี้ยตอนนี้ก็เฉยๆโทมนัสเวทนาทุกข์ใจไม่มีแต่ในอดีตเคยมีไหมนั่นเหลือไหมตามเก็บได้ไหมเนี่ยตามหาเจอไหมมีอยู่ไหมเพราะอะไรเพราะมันเกิดแล้วดับแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นโทมนัสในอดีตก็ดับแล้วโทมนัสในอนาคตเกิดหรือยัง
5: ยังไม่เกิด
6: ต้องปวดหัวกับมันไหม
5: ไม่ต้อง
6: ปัจจุบันนี้โทมนัสหรือไม่โทมนัสก็ไม่มีการมาอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ก็เพื่อป้องกันบาปอกุศลป้องกันโทมนัสป้องกันความเสียใจไม่ให้มันเกิดไม่ให้ความทุกข์ใจเกิดชีวิตพรหมจรรย์นี่นะเพื่อป้องกันบาปอกุศลโดยเฉพาะโทสะเขาเกิดร่วมกับอะไรโทสะเขาเกิดกับความโทมนัสเสียใจโทสะเขาไม่เคยเกิดร่วมกับความสุขใจนะโทสะไม่เคยเกิดร่วมกับความรู้สึกเฉยๆไม่ได้ถ้าโทสะมาแล้วไปเลยเตะมันออกไปเลยอุเบกขาเตะมันออกไปสุขเวทนาเตะมันออกไปเอาอย่างเดียวเท่านั้นเสียใจมาเลยมานี่โทมนัสมานี่มาทำงานแล้วนะโทมนัสอยู่ที่ไหนก็ต้องวิ่งมาทำงานมาเกิดที่ใจแต่มันเป็นภายในหรือภายนอกมันเป็นภายนอกมันเป็นแขกอ่ะมันเป็นแขกมาเยี่ยมหัวใจเนี่ยอีโทมนัสเนี่ยนะเสียใจทีนี้เราก็ขอมันอยู่นานๆเนาะฉันชอบเธอมากเลยโทมนัสฉันชอบเธอเมื่อเธอมาเกิดที่ใจฉันแล้วทำให้แม่ฉันหวาดกลัวฉันชอบเธออยู่กับฉันนานๆนะเธอโทมนัสบ่อยๆนะร้องไห้กินอาละวาดเอาเลยเอาแล้วอยู่นานๆนะขอเชิญคุณโทมนัสอยู่ที่บ้านดิฉันทั้งวันเลยนะคะโทมนัสมันว่าไงอุ้ยกูละเบื่อไม่เอากูไปแล้วโทมนัสก็ลากลับก็คือมันแสดงความไม่เที่ยงเราก็ดึงไว้เนาะคุณโทมนัสคุณอยู่เหอเนี่ยกำลังจะได้ผลอยู่แล้วเนี่ยถ้าฉันกีดต่อไปอีกสักพักนี้ฉันจะได้มรดกก้อนนั้นแล้วอยู่กับฉันอีกหน่อยโทมนัสบอกไม่ละค่ะลาละค่ะลาละลาละมันก็กลับไปเลยโทมนัสหายไปก็มีเพราะนั้นโทมนัสเป็นเพียงแขกที่มาเยี่ยมหัวใจขอให้อยู่ยังไงบางทีเขาก็ทนไม่ไหวอะเขาบอกทนไม่ไหวมันมากเกินไปแล้วทนไม่ไหวเขากลับไปก็มีเธอเคยไหมร้องไห้ร้องแล้วร้องอีกเคยไหมคะร้องแบบและที่สุดมันก็หยุดของมันพวกเราเนี่ยบ้ามาเรียบร้อยแล้วจริงไหมแบบร้อง องทำเป็นนางเอกนะทำเป็นนางเอกทำเป็นเสียใจมากขออยู่คนเดียวปิดประตูห้องขังตัวเองนะโอ้ยร้องร้องร้องที่สุดก็ไม่หาอะไรกินดีอะโลภะมาโทสะบอกลาก่อนนะคะถ้าคุณไปคบโลภะฉันไม่คบคุณเนี่ยเพราะว่าโลภะกับโทสะเขามาอยู่ด้วยกันพอเราหิวข้าวเนี่ยทุกกายนะไม่ใช่ทุกใจหิวข้าวพอหิวข้าวปั๊บโลภะก็มาเลยโลภะอาศัยอะไรโลภะอาศัยทุกกายเตะโทสะออกไปเลยเตะโทมนัสออกไปเลยกระเด็นกระดอนเลยหิวข้าวหิวข้าวหิวข้าวไปกินข้าวเถอะร้านนั่นน่ะอร่อยโลภะมาเลยพอโลภะมาปุ๊บเราจะไปกินข้าวร้านนั้นตายแล้วขืนออกไปตาตุกตุกบวมๆร้องไห้เดี๋ยวคนทักไปล้างหน้าชุบชุบชุบชุบชุบทาแป้งชุบชุบชุบชุบชุบยิ้มกับกระจกแล้วก็คว้ากระเป๋าสตังค์เดินไปที่ร้านอร่อยอีโลภะมาอีโทสะโดนเตะกระเด็นกระดอนอย่างเงี้ยเข้าใจไหมมันอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเพียงแขกเดี๋ยวเราก็เชิญโทสะมาเดี๋ยวเราก็เชิญโลภะมาเดี๋ยวเราก็เชิญโทสะมาเดี๋ยวเราก็เชิญริษยามาเดี๋ยวเราก็เชิญหงุดหงิดลำคาญมาใครเป็นคนเชิญเนี่ยใครเป็นคนถีบก้นให้เชิญเนี่ยอีนางโมหะตัวเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่มีความรู้ชัดเนี่ยพุทธเจ้าสอนให้ละโมหะตัวเดียวละอวิชชาตัวเดียวจบข่าวเพราะเมื่ออวิชชาดับตัณหาโลภะจะดับหมดและสังขารที่ปรุงบ้าปรุงบอปรุงบุญปรุงบาปปรุงชั่วปรุงโง่ปรุงลำคาญปรุงริษยาดับหมดอวิชชาดับตัวเดียวเอาอาจารย์และอวิชชามันไม่รู้อะไรอวิชชาแปลว่าความไม่รู้แจ้งว่าธาตุเนี่ยเป็นทุกข์ยกเว้นนิพพานธาตุมันไม่รู้อายตนะภายในภายนอกทุกหมดยกเว้นนิพพานายตนะมันไม่รู้ว่าขันธ์ทั้ง5เนี่ยทุกหมดอ้าวแล้วนิพพานคืออะไรอาจารย์ขันธวิมุตติหลุดพ้นจากการเอาขันธ์ต่างๆมายึดมั่นถือมั่นเข้าใจมั้ยคะธาตุทั้งหมดเป็นทุกยกเว้นนิพพานธาต
5: ุอายตนะ
6: ทั้งหมด
5: เป็นทุกยกเว้นนิพพานายตนะขันธ์5ทั้งหมดเป็นทุก
6: อ้าวแล้วนิพพานคืออะไร
5: ขันธวิมุตติคือพ้นจากขันธ
6: ์ไม่เอาไอ้หมวดเหล่านี้มายึดไม่เอาไอ้กลุ่มเหล่านี้มายึดไม่เอาไอ้กองเหล่านี้มายึดเพราะนั้นขันธ์แปลว่ากองหรือกลุ่มหรือหมวดเท่านั้นเองทีนี้ห้าขันธ์รวมกันแล้วเริ่มเป็นอะไรขึ้นมาแล้วนะเริ่มเป็นอะไรขึ้นมาแล้วนะถ้ามีขันธ์ขันธ์เดียวก็เป็นรูปปะพรมถ้ามีขันธ์สี่ขันธ์ก็เป็นอรูปปะพรมถ้ามีขันธ์ห้าขันธ์ก็เป็นเทวดาก่อได้เป็นมนุษย์ก่อได้เป็นเปรตก่อได
5: ้เป็นอสุรกายก่อได้เป็นเลขานก่อได้เป็นสัตว์นรกก่อได
6: ้โอ้ยทำไมยาวงั้นพูดใหม่ขันห้าขันหรือขันสี่ขันหรือขันขันเดียวสมมติว่าเป็น
5: อัตตา
6: ก็ได้อัตตาเป็นคำรวมเหมือนกับคำว่ารถยนต์คือคำรวมแต่รถเก๋งรถตู้รถปิกอัพรถสองแถวก็เป็นรายละเอียดขององค์ประกอบที่แตกต่างกันถ้าบอดี้ตัวบอดี้ตัวถังของมันเป็นอย่างนี้เราก็เรียกว่ารถบรรทุกเข้าใจไหมถ้าตัวถังมันเป็นอย่างนี้เราเรียกรถอีแตนรถอีแตนคือรถบรรทุกใช่ไหมคะไม่ใช่ที่เธอเห็นรถอีแตนเป็นรถสิบล้อได้ไงอีแตนมีล้อไม่ถึงสิบล้ออาจารย์คะรถอีแตนเนี่ยเป็นรถเก่งไหมคะไม่เป็นบอดี้มันไม่เหมือนกันบอดี้ของอีแตนกับบอดี้ของรถเก่งคนละเรื่องกันอย่างเงี้ยบอดี้อาจารย์แต่เครื่องยนต์มันอันเดียวกันนะอาจารย์หนูเห็นไอ้นั่นอ่ะมันไปที่ร้านซ่อมรถมันไปควักเอาเครื่องยนต์จากรถอีแตนน่ะมันเอามาใส่ที่กระโปรงรถเก๋งน่ะมันเอาไปใส่มันก็ขับออกไปได้อาจารย์อ้าวก็มันเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ตัวเครื่องยนต์ไม่ได้บอกถึงความเป็นอีแตนเป็นปิกอัพเป็นอะไรแต่ตัวปิกอัพรถตู้รถเก๋งอยู่ที่บอดี้มันเข้าใจหรือยังเพราะนั้นกายอ่ะพอกายมีรูปร่างต่างกันไปก็เริ่มเป็นไม่เหมือนกันใช่ไหมแต่จิตเหมือนกันหมดอ่ะจิตอะและเจตสิกก็เหมือนกันโกรธที่เกิดขึ้นที่จิตที่เรียกว่าแมวเนี่ยมันก็คือโกรธมันคือโทสะก็เรียกว่าโทสะมูลจิตโทสะเจตสิกนะเข้าใจไหมโทสะที่เกิดกับหมูร้องอีกิ
7: ินข้าว
6: มันก็โทสะมูลจิตโทสะเจตสิกไม่มีความเป็นหมูเหมือนกับเครื่องยนต์ก็คือเครื่องยนต์เราหิ้วเครื่องยนต์ออกมาแล้วเราก็มานั่งซ่อมเครื่องยนต์เนี่ยใครบอกมั่งว่าข้าพเจ้ากำลังซ่อมรถเก๋งข้าพเจ้ากำลังซ่อมรถตู้ก็ยกเครื่องยนต์ออกมามันก็เป็นเครื่องยนต์อย่างเดียวเข้าใจหรือยังเพราะนั้นเข้าใจอนัตตาหรือยัง
2: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค์
8: ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนัสนันร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตรคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณแม่นิภาเทียมกลิ่นคุณพ่อพินิจคุณแม่

0: สุขง่ายๆใบไม้กำมือเดียวของขวัญเพื่อชีวิตใหม่ที่ไร้ทุกข์
1: จากผู้เห็นภัยในกิเลสกรรมวิบากท่านพระอาจารย์ภิกษุณีนันทยานีสำนักปฏิบัติธรรมนิโรธารามอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม
2: ่ความรู้ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสรู้โดยพระองค์เองนั้นเปรียบดังใบไม้บนต้นไม้ทั้งโลกแต่ความรู้อันประเสริฐยิ่งที่ทรงประทานให้กับผู้ศึกษาและปฏิบัติตามได้พบความสุขอย่างยิ่งนั้นเปรียบดังใบไม้กำมือเดียวก็คือความรู้ในอริยสัจสี่เพราะฉะนั้นผู้หวังความสุขอย่างยิ่งจงเสพจงคบผู้รู้แจ้งอริยสัจสี่จงตั้งใจฟังอริยสัจสี่โดยเคารพจงเรียนให้รู้ชัดในอริยสัจสี่จงทรงจำอริยสัจสี่อย่างถูกต้องตามพระพุทธพจน์จงใส่ใจโดยแยบคายในอริยสัจสี่จงคิดพิจารณาในอริยสัจสี่บ่อยๆจงเพียรระลึกรู้ตามดูตามเห็นอริยสัจสี่เนืองๆจงหมั่นนึกตรึกตรองทบทวนอริยสัจสี่จงพูดถึงอริยสัจสี่อย่างถูกต้องตามพระพุทธพจน์โดยเคารพแม้จะช่วยเพื่อนให้พ้นทุกข์ก็จงช่วยให้เพื่อนรู้ในอริยสัจสี่อย่างถูกต้องตามพระพุทธพจน์เช่นกันเพราะอริยสัจสี่คือความจริงอันประเสริฐสี่ประการที่ทำให้ใจห่างไกลจากกิเลสห่างไกลจากทุกข์พบความสุขอย่างยิ่ง
1: อริยสัจ4ความจริงอันประเสริฐ4ประการโดยย่อได้แก
0: ่ความจริงอันประเสริฐข้อที่1คือทุกข์หรือทนได้ยาก
3: ขันธ์5เป็นทุกข์ทนได้ยากขันธ์5ไม่ได้เป็นคนแต่ถ้ามีอุปทานหรือความหลงติดใจเพราะพอใจยึดมั่นถือมั่นในขันธ์5นั่นคือ

0: ความเกิดของเหตุแห่งทุกข์คือความเกิดอวิชชาตัณหาเกิดความไม่รู้แจ้งทุกข์จึงหลงติดใจเพราะเพลิดเพลินในขันห้าอันน่ารักน่าชื่นชมควรละตัณหาสามเสีย
1: ความจริงอันประเสริฐข้อที่สามคือนิโรธหรือความดับทุกข์คือความดับตัณหาสามได้โดยไม่เหลือ
2: ควรกระทำให้แจ้งความดับทุกข์ด้วยอริยมรรคมีองค์8หรือศีลสมาธิปัญญา
0: ความจริงอันประเสริฐข้อที่4คืออริยมรรคมีองค์8หรือศีลสมาธิปัญญาคือทางดำเนินชีวิตให้ถึงความดับทุกข์ควรเจริญกระทำให้มาก
1: ควรเจริญกระทำให้มาก

งใจคุณผู้ฟังคะวันนี้หมดเวลาแล้วขอฝากพระพุทธพจน์บทหนึ่งสอนว่าคนที่ผลัดวันว่าพรุ่งนี้ย่อมเสื่อมยิ่งผลัดว่ามะรืนนี้ก็ยิ่งเสื่อมฝากเป็นแสงธรรมส่องทางชีวิตนะคะร่มธรรมร่มใจกลับมาพบกันใหม่จากใจศิสุดาชวชาติขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ชสมาธรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
1: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง